0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนจีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนจีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
3: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหา ที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
0: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวางช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละ1,000ใช่ไหมคะ4 เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณนึงอย่างละ1,000ของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหม1,000ก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างมาได้บ้าง
4: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4 เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
0: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้จะรับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในมายทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Applicationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
0: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทันทีปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพกพลเทระรัตน์สกุลกับซัสซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจน ขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที

0: นะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
11: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะเพิ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยอะค่ะปัจจุบันก็

0: ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ครับแล้วบริการ Fast Tag ที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะโครงการ Fast Tag นะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เรา kick off นี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
1: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
0: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
1: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกการแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจนะครับ
0: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อ ทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
1: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับสะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
0: ก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
0: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
5: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
4: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
6: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ19เสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
4: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสภาภาครายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
8: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นเพราะหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
7: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
8: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไปนะครับ
7: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขณะเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
9: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
3: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
11: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ mm-hmm. เพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ mm-hmm. ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองค่ะออมอยู่288แล้ว
10: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน

0: รู้หรือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวัดเก่าแก่อายุกว่า500ปีของจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณค่ะวัดศรีสุพรรณเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อและหัตถกรรมเครื่องเงินของถนนวัวลายซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เลื่องลือชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับประวัติของวัดศรีสุพรรณนะคะสืบย้อนได้ตั้งแต่ปี2043อายุมากกว่า500ปีซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะปรากฏหลักฐานการก่อสร้างวัดในจารึกวัดศรีสุพรรณว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่และพระราชมารดาได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานณมหาวิหารให้ชื่อว่าศรีสุพรรณอารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าแผ่นดินสองพระองค์จากนั้นได้นิมนต์มหาเถรยานรัตนะจากวัดหมื่นล้านให้มาอยู่เป็นอธิสังคนายกในอารามแห่งนี้ค่ะในส่วนของจารึกด้านที่2กล่าวถึงการสร้างพระอุโบสถและประดิษฐานพระธาตุในมหาเจดีย์กล่าวโดยสรุปว่าเมื่อปี2043พระแก้วเมืองกษัตริย์เมืองเชียงใหม่พระนางสิริยะสวัสดีพระราชมารดาโปรดเกล้าให้มหาอมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำนำพระพุทธรูปทองสำริดองค์หนึ่งมาประดิษฐานและสร้างวัดชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอารามภายหลังเรียกสั้นๆว่าวัดศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นยึดวัดศรีสุพรรณเป็นที่ตั้งของฐานทัพใช้หอไตรของวัดเป็นกองบัญชาการการรบกับกองทัพพันธมิตรจนพระเนนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นมีการจับเฉลยศึกจำนวนมากมาทรมานภายในวัดครั้นฝ่ายพันธมิตรส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีฐานที่มั่นกองทัพญี่ปุ่นที่วัดศรีสุพรรณศาสนสถานเสียหายย่อยยับแต่พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถมิได้รับความเสียหายมีเพียงรอยฉลับของกระสุนที่ไหล่ขวาและเข่าซ้ายเท่านั้นชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธปฏิหารค่ะปัจจุบันภายในวัดศรีสุพรรณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนหลายสถานที่ด้วยกันค่ะทั้งพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณที่อายุเก่าแก่กว่า500ปีพึ่งพังถล่มลงไปในปี2565เดิมก่อนพังถล่มเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนาฝีมือช่างหลวงองค์ระฆังเป็นทรงกลมตั้งบนฐานดอกบัวคว่ำหงาย8ชั้น8เหลี่ยมซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้วอีกทั้งยังมีข้อมูลระบุว่าพระธาตุองค์นี้มีลักษณะเอียงในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยค่ะสถานที่ถัดมาคือวิหารวัดศรีสุพรรณค่ะสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโรรสภายในวิหารเป็นศิลปะร่วมสมัยแบบผสมผสานแต่ยังคงรักษางานพุทธศิลป์ของเดิมเอาไว้พร้อมทั้งได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุ12ราศีภาพพระธาตุเจดีย์ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีตและภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง3รวมถึงนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินภาพพุทธประวัติภาพพระเจ้าสิบชาติภาพพระเวสสันดรชาดกประดับตกแต่งฝาผนังวิหารค่ะสถานที่ถัดมาคือพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ชำรุดในปีพ.ศ. 2547สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายเป็นงานพุทธศิลป์แก่แผ่นดินล้านนาและเทิดไท้องค์ราชันในรัชกาลที่9ค่ะโบสถ์เงินหลังแรกของโลกนี้ใช้วิธีการก่อสร้างจากฐานและพัทธสีมาที่อ้างอิงจากพระประธานของโบสถ์หลังเดิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาภายนอกและภายในโบสถ์ตกแต่งทุกส่วนด้วยงานฝีมือเครื่องเงินภายในโบสถ์ประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัยองค์พระประธานของวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ นอกจากจะมีโบสถ์เงินหลังแรกของโลกแล้ววัดศรีสุพรรณยังมีงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากเงินอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระพิฆเนศองค์ท้าวเวสสุวรรณเงินคู่ยืนทำหน้าที่ปกปักพระพุทธศาสนาอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปเงินหลังจากเกิดเหตุพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณพังถล่มในปี2565เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณได้กล่าวถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นมานานกว่า500ปีแล้วโครงสร้างยังเป็นแบบโบราณไม่ได้มีการเสริมเหล็กรับน้ำหนักแบบปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาองค์พระธาตุเกิดรอยร้าวมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเผชิญดินฟ้าอากาศติดต่อกันหลายวันในช่วงนั้นดินในองค์พระธาตุจึงอุ้มน้ำมากขึ้นและทำให้พังถล่มลงมาซึ่งจากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงกฎไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างชัดเจนเพราะทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจังค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ครับตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณสายป่านวณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะวันจันทร
1: ์ครับ
2: เริ่มต้นงานกับสัปดาห์ใหม่นะคะ
1: คร
2: ับก็วันนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีพลังเต็มที่หลังจากที่หยุดยาวกันไปหย
1: ุ
2: ดยาวไม่ใช่หยุดยาวหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือตื่นเช้ามาแบบต้องตื่นเช้าจริงๆ
2: ใช่
1: ว่าเรารอกันอยู่นั่นเองกับไทยช่วยไทย plus
2: 6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะก็สิทธิ์ยังไม่เต็มนะคะยังไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆลงทะเบียนกันไปใครที่ลงได้แล้วยินดีด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ง่ายขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดของการลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ติดตามพวกเรานะครับได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานค่ะควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทุนชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ดูแลโดยคุณดิชาธรชัยโสดาค่ะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะติดตามกันได้นะคะช
1: ่
2: องพี่นัทแล้วก็ช่องป่านด้วยนะที่ขึ้นไลฟ์คู่กันนะคะเช้านี
1: ้
2: ติ ดตามได้เลยทุกช่องทางนะแล้วแต่สะดวกสำหรับบันทึกสถานการณ์เช้านี้ก็เอาข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช่นเคย
1: ถูกต้องหลังจากที่เราได้หยุดกันไป2วันนะนะครับก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกหนึ่งครั้งนะวันนี้นะครับมาพร้อมกับไทยช่วยไทย plus นะคือต้องบอกว่าวันนี้แม้ว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าพักผ่อนกันมายาวนานอาจจะขี้เกียจมาทำงานบ้างแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับเราต้องตื่นเช้า
2: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วระบบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆ อย่างที่ทางรัฐบาลออกมายืนยันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแย่งชิงเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบ
2: เรีย
1: กว
2: ่
1: าเร็วหน่อยเพราะว่ามี30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมาว่ารอผล3วันนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าคนที่รอผล3วันเนี่ยคือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะหรือว่าอาจจะมีลงทะเบียไปแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่อาจจะต้องมีการพิจารณาอีกสักเล็กน้อยน
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังและก็ SMS นะครับใครที่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อเช้านี้ตื่นมาประมาณ 6:30 นนะครับก็มาเข้าแอปเป่าตังตอนนั้นยังลืมตาไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเรียกว่าต้องลงอ่ะพอกดปุ๊บเนี่ยก็ใส่รหัสไปก็ใช้เวลาประมาณนึงนะ อาจจะมีหน่วงเล็กน้อยเพราะคนอาจจะเข
2: ้
1: าเยอะนะครับพอเข้าไปก็กดลงทะเบียนแค่คลิกเดียวเนี่ยก็คือเรียบร้อย
2: ถูกต้อง
1: แจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับคนป่านเป็นไงบ้างครับ
2: เช่นเดียวกันเลยค่ะพี่นัทก็เปิดแอปพลิเคชันมาคือป่านรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยง่ายมาก
1: ค
2: ือเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วกดไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดแค่คำว่าลงทะเบียนพอกดลงทะเบียนปุ๊บก็จะขึ้นเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันไหนก็คือจะขึ้นมาเป็นแบนเนอร์หรือว่าถ้าใครที่กดได้แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเข้าไปดูกดซ้ำที่เดิมเขาก็จะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้ว
1: เริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569นะครับก็คือสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มใช้ได้แล้วนะครับใครได้อะไรกันบ้างใครลงทะเบียนกันแล้วแล้วขึ้นยังไงกันบ้างนะคอมเมนต์มาบอกพวกเรานะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันขออภัยครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของไทยช่วยไทย plus.th นะครับก็พอเข้ามาเนี่ย หน้าตาก็จะมีเป็นเรียกว่าโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีสองลิงก์ด้วยกันสองแบนเนอร์ด้วยกันแบนเนอร์แรกเนี่ยจะเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับส่วนอีกแบนเนอร์นึงเนี่ยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าของเราเนี่ยถ้าจะมาเช็คนะครับก็จะมาเช็คในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นแบนเนอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแจ้งระยะเวลาในการร่วมโครงการนะครับก็25 ถึง 30 กันยายน 2569 25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีการให้ใช้ก็คือวันที่1มิถุนายนเริ่มวันที่1แล้วมันก็จะมีตัวปุ่มสีน้ำเงินนะครับเพื่อเข้าไปดูว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่
2: ใช่
1: นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับน้องปัน
2: เหลือจำนวน10 ล้านสิทธิ์นะคะ10,928,980สิทธิ์นะคะยังได้อยู่นะแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะพี่นัทเห็นในคอมเมนต์ในช่อง TikTok นะคะเขาถามว่ารอบที่แล้วเนี่ยยังลงทะเบียนใช้สิทธิ์อยู
1: ่
2: แต่ว่ารอบนี้นะคะขึ้นว่าอายุไม่ถึง18 ปีต้องทำยังไงคะคือต้องชี้แจงก่อนรอบที่แล้วเกณฑ์คือ16 ปีขึ้นไป
1: ถูกต้องรอบที่แล้วเนี่ยคือคนละครึ่งพลัส
2: ถูกต้องแต่ว่ารอบไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือต้อง18 ปีขึ้นไปนะคะฉะนั้นน้องๆที่ก่อนหน้านี้ที่รอบที่แล้วตอนอายุประมาณ16-17เนี่ยถ้าสมมติปีนี้17เนี่ยก็ยังไม่ถึง
1: คือไม่เข้าเกณฑ
2: ์ใช่ก็จะต้อง18 ปีขึ้นไปถึงจะได้สำหรับรอบนี้นะคะก็มีการปรับเกณฑ์เล็กน้อยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่นรสบอกเลยคือยังเหลือสิทธิ์อยู่นะคะ10,952,000สิทธิ์นี่คือช่วงวินาทีนะลดลงไปเร็วมาก
1: ใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่ก็รีบๆไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์จะไม่เหมือนกับในส่วนของคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเราทำมาเพื่อที่จะเยียวยานะครับรัฐบาลทำมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนสำหรับวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันที่แพงนะครับจึงมีโครงการนี้ออกมาจะแตกต่างจากไทยคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาเกณฑ์ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้เรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วนะแจ้งกันมาหน่อยนะครับได้ไม่ได้ยังไงนะจะได
2: ้
1: รับทราบกันหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาบอกคุณผู้ฟังกันนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของการที่ทีมงานทีมข่าวของทาง NBT นี่แหละนะครับไปลงพื้นที่สืบเรียกว่าสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับในเรื่องของการมุมมองแบบไหนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ไปลงที่ตลาดห้วยขวางครับก็มีการไปสอบถามนะว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะสำหรับเมื่อวานนี้ในการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับบางส่วนที่มีความกังวลเกี่ยวกับภาระงบประมาณและก็การกู้เงินของภาครัฐนั่นเองนะครับที่อาจจะมีการส่งผลต่อประชาชนในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันและก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องน
2: ะ
1: ในอนาคตคือประชาชนเนี่ยถูกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและก็ค่าครองชีพเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับการที่พอมีในเรื่องของโครงการเหล่านี้มาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าเบาใจลงไปบ้างแต่ว่าก็จะเป็นในระยะสั้นอย่างที่ทางในส่วนของประชาชนที่อยู่ในตลาดห้วยขวางเนี่ยได้พูดถึงนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องหนี้สินนะที่มีการกู้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นภาพสะท้อนจากชุมชนนะที่มีการลงพื้นที่ไปสอบถามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งโครงการที่บอกนะคะพี่รัตน์คือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแต่ถามว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยคือหลายเสียงก็บอกว่าช่วยได้นะก
1: ็
2: คือเหมือนเป็นผลพลอยได้เพราะว่าคือมันก็ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าอย่างกลุ่ม30ล้านสิทธิ์ก็คือที่ลงทะเบียนกันอยู่วันนี้เนี่ยก
1: ็
2: คือใช้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะคะ4เดือนเนาะเราก็จะมีการ เริ่มใช้ได้เนี่ย1มิถุนายนนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้จ่าย50 50แล้วนะคะรัฐบาลจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ยจ่ายได้จ่ายอีก40บาทนะคะก
1: ็
2: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนรอคอยแล้วก็ตอนนี้อย่างที่พี่นรัตน์บอกเลยคือถ้า ยังลงทะเบียนไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆทยอยลงส
1: ่
2: วนใครที่ลงทะเบียนแล้วมันขึ้นว่ารอผลเนี่ยรอก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ไหมคุณสมบัติครบถ้วนไหมอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการลงทะเบียนไปนะรอประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวเขาจะมี SMS ชี้แจงมาว่ายังไงได้ผลไหมนะคะสำหรับในแอปเป๋าตังหรือว่า SMS นั่นเองซ
1: ึ
2: ่งระบบที่ลงทะเบียนนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตแอปอะไรอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะกดเข้าไปพอกดเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ยคือมันจะขึ้นแบนเนอร์เลยตัวใหญ่ๆว่าไทยช่วยไทย Plus กดเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะใช้ได้เลยนะกดเข้าไปที่แบนเนอร์เสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะสำหรับทั้งกลุ่มที่ยังไม่เคยลงแล้วก็กลุ่มที่ลงเอาไว้แล้วใครที่ลงเอาไว้แล้วเนี่ยกดลงทะเบียนปุ๊บเสร็จเขาก็จะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ก็กดยืนยันตกลงเรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวรอ SMS ยืนยันอีกทีนะคะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าวันนี้ก็เป็นไปได้นะที่สิทธิ์อาจจะหมดหรือว่าอาจจะพรุ่งนี้เช้าๆ
1: เดี๋ยวรอดู
2: ช่วงนึง
1: คือสัปดาห์เขาเรียกว่าอะไรครั้งที่แล้วที่เป็นคนละครึ่งพาสเนี่ยหมดประมาณ4โมงเย็น
2: ใช่
1: แต่ว่าต้องรอดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกครั้งนี้ก็สิทธิ์มากกว่าทุกครั้ง
2: ะ
1: นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ถึง30ล้านสิทธิ์อ่ะนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือ30ล้านสิทธิ์ก็คือค่อนข้างที่จะประมาณนึงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะสิ้นสุดเรียกว่าเต็มจำนวนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพอมีการเกิดโครงการมาตรการต่างๆในการเยียวยาประชาชนจากทางรัฐบาลเกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของมิจฉาชีพมาด้วยนะ
2: ทันเวลามากนะ
1: เอาด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะมีการลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่ต้องลงผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่น้องป่านแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการออกมาย้ำนะว่าให้ระมัดระวังนะครับต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับโดยเรื่องนี้ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี
2: ้
1: ไปจนถึง29พฤษภาคมนะครับก็ลงตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มตรงนะครับหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบ30ล้านสิทธิ์ตรงนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลเนี่ยออกมาแจ้งเตือนนะครับว่ารัฐบาลก็มีการย้ำว่าอย่าให้ประชาชนเนี่ยไปหลงเชื่อนะสำหรับมิจฉาชีพคือจะมีการส่งลิงก์นะอย่างเช่น SMS แปลกปลอมมาบ้างล่ะนะครับหรือว่าเพจโซเชียลในช่องทางโซเชียลต่างๆ Facebook นะ TikTok ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการหลอกให้กรอกข้อความต่างๆหรือว่าส่งข้อมูลที่จะให้เราส่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเกิดหรือว่ารหัส OTP ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะรัฐบาลบอกว่าทางการเนี่ยมีการให้ลงทางผ่านทางแอปเป๋าตังที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเช็คสิทธิ์ได้เนี่ยก็คือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทย Plus เท่านั้นนะครับสำหรับโครงการนี้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื
2: ่อ
1: กับลิงก์ปลอมที่มีการแจ้งออกมานะครับและถ้าหากใครที่ลงทะเบียนไปแล้วหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือทำผิดพลาดไปแล้วนะครับสามารถแจ้งความออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ไทยพลิสonline.go.th นะครับหรือว่าโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองครับ
2: ค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสมาร์ทโฟนนะก็ไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะก็มีการชี้แจงออกมาจากทางธนาคารนะคะเมื่อช่วงเช้าคือทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีการแจ้งออกมาว่าเนื่องจากมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจจำนวนมากนะคะกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีเลย บางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาเรื่องของระบบหน่วงบ้างอะไรบ้างตอนนี้ธนาคารเร่งขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะคะโดยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่าจำนวน10กว่าล้านคนนะคะเมื่อเช้าภายใน23นาทีก็คือประมาณ 6:30 นเมื่อเช้านะรอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า30นาทีลงได้5ล้านคนแต่รอบนี้เนี่ย23นาทีลงได้10ล้านคนนะคะแสดงว่าระบบก็ทำมาเพื่อรองรับในการ
1: เสถียรเลยแหละ
2: ให้คนได้ลงทะเบียนกันช่วงเช้านี้เพราะว่าคือสังเกตได้ง่ายเลยนะว่ารอบนี้เนี่ย กดง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนไม่ยากนะคะส่วนใครที่รอ SMS 3วันก็คือยังไม่ได้ยังไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะเขาล็อกสิทธิ์ไว้ให้แล้วแต่เดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะคะ
1: พิจารณาก่อน
2: ถูกต้อง
1: ว่ามีเข้าคุณสมบัติหรือไม่นั่นเองนะครับ
2: ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะ
1: มีหลายคนทักมาในแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับต้องปาน
2: ค
1: ือหลายๆคนก็เรียกว่าลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับอย่างทางคุณอัชราก็ทักทายกันเข้ามานะครับ
2: ค
1: ุณณัชนันท์นะครับสวัสดีค่ะทุกท่านเข้ามามีพี่สายสมรนะครับถามว่าคุณทรงพลไปไหนคะนะครับพี่จ๊อบติดภารกิจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมานะครับหรือว่าอาจจะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามพี่จ๊อบก็คิดถึงทุกท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณอัชราบอกว่าขอให้ทุกท่านสมหวังนะครับกับไทยช่วยไทยพาสนะก็เช่นเดียวกันนะครับอยากให้ทุกคนสมหวังเหมือนกันนะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์มานะครับเช่นเดียวกับพี่เชษนะครับส่งเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับคุณพี่สมัยนะครับพี่พี่สมัยบอกสวัสดีค่ะนะครับพี่น้องชาตรีนะบอกสวัสดีพี่โดนัทแล้วก็พี่ป่านด้วยวันนี
2: ้
1: หยุดงานฟังพี่ๆครับ
2: นะครับ
1: คุณสันหวันนะครับคุณสันหวันบอกว่าสวัสดีวันจันทร์นะคะขอให้ทีมงานทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆบรรยากาศดาไปลงทะเบียนไปกลับมาอีกครั้งในวันนี้นะครับขอให้แฟนๆรายการทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนทันค่
2: ะ
1: นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงพี่ปิยพรด้วยนะครับลงทะเบียนคลิกเดียวได้เลยนี่นะครับแล้วก็พี่ภัทรพรด้วยนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่พิกุลด้วยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครลงทะเบียนได้แล้วหรือว่าติดขัดตรงไหนทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งเรามาได้น
2: ะ
1: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสยังลงทะเบียนกันได้อยู่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็คือ10ล้านสิทธิ์แล้วนะครับเหลือแค่10ล้านสิทธิ์อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ
2: ถูกต้องแล้วก็มีเมื่อสักครู่นะคะก็ย้ำกันอีกทีคือรอบนี้เนี่ย18ปีขึ้นไปนะ รอบที่แล้วน้องๆตอนอายุ16 17เนี่ยที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ก็รอบนี้อาจจะไม่ได้นะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่ารอบที่แล้วได้ทำไมรอบนี้ไม่ได้เพราะว่ารอบนี้เขาปรับเกณฑ์ใหม่นะ
1: ปรับเกณฑ์ใหม่นั่นเอง
2: 18ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้กับไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ครับ
2: คุณณัฐนีบอกกดหลายรอบได้แล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะ
2: ค่อยๆลงทะเบียนกันไปนะคะยังพอมีสิทธิ์อยู่นะยังไม่คือถือว่าเยอะอยู่นะอีก10ล้านสิทธิ์เนี่ยถือว่ายังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ค่อยๆลงทะเบียนกันไปเพราะว่าระบบรอบนี้ค่อนข้างเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเอง
1: ไปพูดถึงสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องปานช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มกังวลเพราะว่าแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีการปล่อยในเรื่องของไลฟ์สดที่เป็นไม่เหมาะส
2: ม
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็กังวลเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นและประเด็นคือก็เป็นกระแสดราม่าเพราะว่ามีคนดูนานมากแล้วก็มีเรียกว่าหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือหลายๆคนที่มีการเข้าร่วมชมแล้วมันเด้งขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตำรวจไซเบอร์ก็เร่งเอาผิดนะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ที่ผ่านมาเป็นไลฟ์อนาจารใน Facebook นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนประชาชนว่าใครที่ดูแล้วเผลอไปกดแชร์ให้กับคนอื่นมีค่าเท่ากับ

0: กระทำความผิดเอง มีโทษหนักนะครับคือจำคุกตั้งแต่5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่เห็นนะแจ้งรีพอร์ตแจ้งรีพอร์ตอย่างเดียวอย่าไปแชร์อย่าไปเรียกว่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดครั้งนี้เลยก็ได้นะครับ
1: บางคนอ่ะคืออาจจะคึกขนองหรือว่าคิดน้อยไปกดแชร์กดอะไรไปคุยหรือไปแชร์อะไรในโซเชียลแต่อย่างที่พี่วิรันต์บอก
0: ครับ
1: ผิดกฎหมายเท่ากับคนที่เป็นผู้กระทำเลยนะคะซึ่งโทษทางกฎหมายนะก็มีนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นไปตามพ.ร.บ.คอมเนาะที่เขามีการวางเอาไว้ว่าบุคคลเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่นำเข้าอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมีความผิดเช่นเดียวกันนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอย่างที่พี่นนท์บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเจอหรือมีอีกนะคะก็กดรีพอร์ตอย่างเดียวกดรายงานความไม่เหมาะสมอย่างเดียวนะคะหรือว่ายังไงแจ้งเบาะแสไปได้ที่114441นะคะตำรวจไซเบอร์แจ้งไปได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีทางเมตานะคะที่ออกมาแถลงนะเรื่องของเนี่ยแหละที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์เขาสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบนะคะดำเนินการเรื่องของ URL ต่างๆว่าใครเป็นผู้กระทำนะคะก็ถ้าหากพบว่าเป็นคนไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะก็กันไปตามนั้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือใช้อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะก็มีการออกมาแถลงการจากเมตาอย่างที่บอกคือเขาบอกว่าเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งเนี่ยเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนนะคะมีการลบเนื้อหาดังกล่าวแล้วก็ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเรานะคะซึ่งเป็นทางโฆษกจากเมตานะคะที่มีการออกมาแหล่งนั่นเองค่ะ
0: เมตาก็คือหน่วยงานหลักของทางการผลิต Facebook นะครับตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้นะคะนำกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับ Mobile Competition Clinic นะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะ

0: วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะคุณมนยศวัฒนภูติค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะ
1: ครับท่านกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครับคืออะไรครับ
2: กิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกก็คือว่าเราเองอ่ะเห็นว่าผู้ประกอบการนั่นแหละครับซึ่งเขาเป็น SME ซะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะขาดความรู้เรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะร้องเรียนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าสำนักงานเองก็เลยจัดกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกขึ้นมาก็คือว่าเราลงพื้นที่เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆครับที่อยู่ในต่างจังหวัดครับ
0: ค่ะท่าน
2: เรามีวัตถุประสงค์ครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะท่านคะ
2: อันนี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการให้รู้จักกฎหมายเรานะครับแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยก็ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือการลงพื้นที่ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านกฎหมายทางการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะท่านคะแล้วสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากการที่เราลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครั้งนี้คะ
2: ครับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเรื่องของการค้าที่มันถูกเอาเปรียบนะครับเพราะที่ผมลงไปเนี่ยบางผู้ประกอบการก็ถูกเอาเปรียบทางการค้าแหละเขาเองไม่ทราบว่าถ้าเขาต้องการหาคนปรึกษาเนี่ยหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่จะเป็นหน่วยงานที่เขาจะปรึกษาได้นะครับอันนี้ก็จะให้เขาทราบถึงสำนักงานแข่งขันทางการค้าด้วยว่าสำนักงานการแข่งขันทางการค้านั้นเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเหลือความไม่เท่าเทียมในการค้าของผู้ประกอบการครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ทางหน่วยงานเนี่ยมีการมองยังไงครับในเรื่องของที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ครับ
2: คือเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนของผู้ประกอบการหลายๆรายเข้ามาในสำนักงานนะครับทีนี้เราก็พบว่าบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ปัญหานะครับแต่ว่าไม่รู้จะร้องเรียนยังไงเพราะว่าอาจจะเกรงกลัวเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหรือการเขียนคำร้องหรือว่าเวลาร้องเรียนเข้ามาในสำนักงานเนี่ยบางทีก็ร้องเรียนผิดกฎหมายผิดฉบับอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานแข่งขันทางการค้าอันนี้ก็เป็นดับลีของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับท่านก็เลยเห็นว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราควรจะลงไปเป็นพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาเรื่องของการแข่งขันเวลาร้องเรียนมาจะได้ร้องเรียนมาถูกกฎหมายนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือถ้าต้องการร้องเรียนคุณมีวิธีการอย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็ลงไปในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากสภาพพื้นที่จริงๆนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยผู้ประกอบการนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราจะได้เอาปัญหาเหล่านั้นมากำหนดมาตรการในการช่วยเหลือครับ
0: ค่ะท่านคะที่ผ่านมาทางสำนักงานกขค.นะคะคืออย่างที่ถ้าเล่าให้ฟังว่ามีการลงพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีการไปจัดกิจกรรมที่ไหนมาบ้างคะ
2: ที่ผ่านมาเราลงไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกเราเห็นว่ากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีสตาร์ทอัพนะครับเป็นสตาร์ทอัพซะเยอะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆที่มีกำลังในการพัฒนาสินค้าตัวเองนะครับเรามองเป็นเมืองนวัตกรรมนะครับในภาคเหนือตอนบนเราก็ลงไปในจังหวัดน่านในช่วงเดือนมีนาคมนะครับลงไปที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมประมาณปลายเดือนนะครับ22 23 24นั้นลงไปในพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็จะเจอเราก็จะเจอผู้ประกอบธุรกิจที่ทำเรื่องของแฮนด์คราฟต์นะครับทั้งเป็นทำเรื่องของไออุปกรณ์เครื่องเงินใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ผ้าทอน
0: ะ
2: แล้วก็เจออุตสาหกรรมเกษตรแหละเกษตรแปรรูปพวกนี้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะได้พบเจอกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนั้นแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของเขาอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พบเจอปัญหาหรือว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอะไรบ้างคะท่าน
2: ตัวเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นปัญหาแพลตฟอร์มก็ปัญหาที่ทุกๆคนเจอนี่แหละครับปัญหาแพลตฟอร์มก็คือว่าอาจจะโดนเพิ่มค่าธรรมเนีย
0: ม
2: จากเดิมเก็บค่าธรรมเนียมเขาอยู่ที่ 3-5% ปัจจุบันเขาก็เจอค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มประมาณสัก 15% อะไรเงี้ยครับรวมทั้งก็ปัญหาเรื่องของค่า GP เขาต้องเสียค่า GP ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มประมาณสัก 20-40% อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นต้นทุนที่เขาเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทำให้เขามีต้นทุนมากขึ้นนะครับโดยที่มีว่าอาจจะทำไมก็ต้องถูกเพิ่มค่าธรรมเนียมด้วยอะไรเงี้ย
0: ท่านคะสอบถามหน่อยค่ะอี
2: กอันเรื่องของขนส่งนะมันขับขนส่ง
1: ครับ
0: ค่ะค่ะตัวค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ะทางกฎหมายมีกำหนดเอาไว้ไหมคะว่าทางแพลตฟอร์มสามารถจะเก็บผู้ประกอบการได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: กฎหมายกำหนดแค่ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมก็ต้องเก็บโดยมีเหตุผลรองรับ
0: ม
2: าครับแต่เราไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์ที่ไปเรกูเลตอัตราค่าธรรมเนียมครับเราไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์แบบนั้นเรกูเลเตอร์เราเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันให้มีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งกันนะครับอ
0: ัน
2: นี้ต้องมองมุมนี้เพราะฉะนั้นมุมที่เราจะไปกำหนดค่าธรรมเนียมโดยให้เป็นอัตราเท่านู้นเท่านี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานแข่งขันแต่เราต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันขึ้นให้เขาแข่งกันลดค่าธรรมเนียมเองเนี่ยหรือว่าเราจะต้องให้เขามาชี้แจงว่าค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรรองรับหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงค่าขนส่งนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของปัญหา
2: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการถูกบังคับไม่ให้เลือกขนส่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ทำให้เขาเดือดร้อนในเรื่องของสินค้าเสียหายหรือว่าสินค้าที่เขาส่งไปนั้นอาจจะถูกการตีคืนโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราก็มีต้นทุนในการที่เขาต้องขนของไปส่งนะบริษัทขนส่งที่แพลตฟอร์มกำหนด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของทางสำนักงานกขค.ครับนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่มีการลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยโมบายคอมเพทิชันคลินิกเนี่ยมาดำเนินการต่อยังไงบ้างครับท่าน
2: ครับผมคือเราเนี่ยออกตัวแพลตฟอร์มเป็นประกาศแพลตฟอร์มไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้เราลงพื้นที่ควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็อันที่หนึ่งก็คือเราจะเก็บเป็นเรื่องความปรากฏเพื่อที่จะนำมาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับถ้ามีเคสอีกเคสหนึ่งก็คือเราคงต้องเก็บปัญหาพวกนี้มาเพื่อที่จะนำมาทบทวนประกาศแพลตฟอร์มที่เราเพิ่งออกไปนะครับหรือว่าจะต้องออกประกาศบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การซื้อการค้าการขายในตลาดนั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นครับ
1: ครับ
0: ค่ะสุดท้าย
2: ที่เราลงไปทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเกษตรแปรรูปกับอุตสาหกรรมที่ใช้เรื่องของฝีมือเนาะพอเราลงไปภาคใต้เนี่ยเราลงไปกระบี
0: ่
2: เราลงไปกระบี่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแพลตฟอร์มที่เป็น OTA ท่องเที่ยวเนาะเป
0: ็
2: นออนไลน์เทรเวลเอเจนซี่แพลตฟอร์มอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับ
1: แล้ว
2: เราลงไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ในปีนี้นะครับเขาจะประมวลปัญหาเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปเรื่องของการค้าที่ใช้ฝีมือนะครับที่ขายบนออนไลน์แล้วก็เราก็จะเจอปัญหาเรื่องของออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่บนแพลตฟอร์มอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอนะครับ
1: คร
2: ับ อันนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะออนไลน์นะมันมีทั้งออนไลน์มีทั้งที่อยู่ในตัวโมเดิร์นเทรดด้วย
0: ค่ะ
1: ครับครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะท่านคะทีนี้ถ้าใครที่รับฟังรายการอยู่หรือผู้ประกอบการอยากจะติดตามกิจกรรมดีๆของสำนักงานกขค.เนี่ยที่จะมีต่อไปในอนาคตสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
2: สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเรามีหลายช่องทางนะ
0: ค่ะ
2: เรามีทั้งเว็บไซต์นะครับเรามีทั้งโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเรามี LINE ด้วยนะ
0: ค่ะ
2: เรามี Facebook เรามี IG มี TikTok ครับสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานได้ครับ
0: ค่ะ
2: ก็ในปีหน้าสำนักงานก็คงจะลงพื้นที่ลงในต่างจังหวัดไปอีกนะครับ
0: ค่ะเว็บไซต์ www.tcct.or.th เข้าไปติดตามได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆช่องทางทั้ง Facebook Instagram มี TikTok ด้วยใช่ไหมคะ
2: มีTikTokด้วยครับผม
0: ครับทุกวันทุกช่องทางเลยค่ะสุดท้ายค่ะท่านคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้ค่ะ
2: จริงๆแล้วอาจจะเราเองเป็นกฎหมายที่มีบทบาทในการทำให้ตลาดนั้นเนี่ยมีความเป็นธรรมนะครับ
0: ค่ะ
2: เรามีบทบาทที่จะช่วยผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการท่านใดหรือเจอปัญหาการค้าขายที่มีความไม่เป็นธรรมนะครับ
0: ค่ะ
2: เราสามารถที่จะใช้กฎหมายแห่งการค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเป็นวัตถุประสงค์หลักของสำนักงานที่ดำเนินการมานะครับเราต้องการสร้างให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกขนาดเนี่ยมี level of playing field คือมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันบนขีดความสามารถของตนเองครับผม
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้
1: ขอบคุณท่านมากมากครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ ท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคุณมนยศวัฒนภูตินะคะวันนี้ท่านก็มาให้ข้อมูลนะเรื่องของการแข่งขันทางการค้าคือเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่นะคะที่ไปดูแลช่วยเหลือทั้งภาคเหนือภาคใต้นะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็พบปัญหาหลายๆเรื่องแตกต่างกันนะคะอย่างทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของขนส่งนะคะที่ไม่สามารถเลือกตัวเจ้าในการส่งได้ก็คือเรามีหลายเจ้านะในการที่จะให้บริการขนส่งนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ลงไปดูนะคะว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นยังไงตรงไหนแล้วก็เรื่องของถ้าสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วมีปัญหานะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็มีหลากหลายช่องทางที่เมื่อสักครู่ท่านเรียนให้ทราบนะทั้งเว็บไซต์ www.tcct.or.th นะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียของทางสำนักงานกขค.ทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook IG TikTok นะคะหรือว่าไลน์ด้วยเมื่อสักครู่ท่านก็บอกไว้นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะก็จะได้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมนะคะสำหรับผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็จะได้ติดตามกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
1: ถูกต้องนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานกขค.นี่แหละก็จะไปช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเรียกว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การค้าเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างสันตินั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของธุรกิจนะคะเดี๋ยวพาไปดูงานอีกงานหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็คืองานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงการอาหารวงการเครื่องดื่มนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับไทเฟกอนุกาเอเชียค่ะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศแล้วก็เป็นงานที่แสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยนะคะปีนี้ไทเฟกอนุกาเอเชียกลับมาแล้วค่ะพร้อมกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจด้านอาหารและเครื่องดื่มมาค้นหาสินค้าและบริการนะคะรวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการสร้างธุรกิจต่างๆแล้วก็การอัปเดตเทรนด์ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจด้วยนะคะงานนี้เนี่ยเขารวบรวมสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติกว่า56ประเทศนะคะเอามาไว้ในงานเดียวกันเลยซึ่งก็จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารนะคะอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้รวมไปถึงเนื้อสัตว์นะคะข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวนะคะซึ่งมีหลากหลายโซนด้วยกันแล้วแต่ละโซนเนี่ยเขาก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แตกต่างกันนะคะก็เจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะทุกกลุ่มผู้บริโภคเลยทั้งอาหารทั่วไปนะคะอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารโภชนาการเฉพาะด้านรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ใครอยากจะได้ความรู้นะคะงานนี้มีด้วยเช่นกันนะอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์รวมไปถึงนิทรรศการพิเศษนะคะอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะไฮไลท์หลากหลายเนี่ยคือเยอะแยะมากมายเลยสำหรับเรื่องของความรู้ในงานนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้นะเขามีเทศกาลผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit ด้วยนะคะมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แปรรูปหลากหลายชนิดเลยรวมไปถึงสินค้าที่รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงที่นี่เอาไว้ด้วยนะคะงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะปีนี้ขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มไปอีก4อาคารนะคะรวมทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4และ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเริ่มต้นกัน26พฤษภาคมนะคะช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่26ถึง29พฤษภาคมนะคะจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจจำหน่ายปลีกนะคะแล้วก็สำหรับจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะเป็นวันที่30พฤษภาคมนะคะก็คือ2ช่วงนะพรุ่งนี้ใครที่อยากจะไปดูแนวทางในการทำธุรกิจนะคะหรือว่าอยู่ในแวดวงอาหารอยู่ในแวดวงเครื่องดื่มไปกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้26ถึง29เนี่ยเขาจะเปิดให้สามารถไปจับ คู่หรือว่าแมทชิ่งเจรจาการค้ากันได้นะคะ
1: ค
0: ใครที่ทำธุรกิจในสายนี้อยู่แล้วนะอยากจะไปดูอยากจะมีคู่ค้าใหม่ๆหรืออยากจะส่งออกต่างประเทศอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆนะคะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวไปกันได้แล้วสำหรับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่26ถึง29เนี่ยขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลค่ะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจำกัดอายุ17ปีขึ้นไปนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนวันที่30พฤษภาคมนะคะเข้าร่วมงานได้เลยใครอยากจะไปช้อปสินค้าจะไปดูเครื่องดื่มจะไปหาแรงบันดาลใจอะไรก็ได้ไปได้หมดเลย30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายและอายุค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วนะแนะนำเลยว่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะลงทะเบียนเข้างานไปก่อนนะก็จะได้ไม่เสียเวลาไปลงทะเบียนที่หน้างานนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานผู้ที่ไปงานเนี่ยน่าจะจำนวนมากแนะนำไปรถสาธารณะดีกว่านะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วเดินเข้างานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่แนะนำลงทะเบียนไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะไปลงทะเบียนก่อนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.thaifecanuka.com นะคะพอไปถึงก็เข้างานไปรับบัตรได้นะคะที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะสามารถไปรับบัตรได้ที่หน้างานรวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะพรุ่งนี้ก็ไป walk in ได้ที่หน้างานไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10เช่นเดียวกับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงพรุ่งนี้เริ่มกันแล้วนะใครที่อยู่ในแวดวงนี้หรือว่ามีความคิดริเริ่มว่าอยากจะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยสามารถไปกันได้เลยนะคะกับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะจัดขึ้น26ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ครับเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสนุกกันได้นะครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็หลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับร่วมกับรองนายกอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านรองนายกสุภจีท่านรองนายกยศชนันนะครับมีหลากหลายท่านที่ไปร่วมนะสำหรับการประชุมในครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกับทางทูตและก็เรียกว่ากงสุลของฝั่งยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทูตเชิงลุกนะครับแล้วก็เน้นโอกาสและก็ผลประโยชน์ให้ถึงมือประชาชนก็มีการจับมือทุกหน่วยงานคลัสเตอร์นะครับในการเดินหน้า FTA ไทยและก็ในส่วนของสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24พฤษภาคม2569เวลา 14:00 นเป็นเวลาของฝรั่งเศสนะครับที่กรุงปารีสเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและก็รับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาสนทนามากกว่าถึง3ชั่วโมงเลยนะครับประเด็นสำคัญนะครับมีการหารือด้วยกัน5ประเด็นที่หลายๆคนก็อย่างที่มีการนำเสนอออกมานะครับนั่นก็คือ1ในเรื่องของการเร่งเครื่อง FTA ไทยกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในภาคธุรกิจทั้งไทยและก็ต่างประเทศในการให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและก็การค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นทางนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นใจว่าถึงการปรับตัวการทำงานให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันคือจะไม่ทำงานแบบว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานไหนแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันแบบคลัสเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะผลักดันการเดินหน้าปิดการเจรจา FTA ซึ่งโอกาสนี้ครับออทหลายประเทศเนี่ยก็ได้สะท้อนว่าไทยกลับมาเป็นที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในเรดาร์ของนานาชาตินะครับเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่าซัพพลายเชนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่สองนั่นก็คือในเรื่องของการทูตเชิงรุกนะครับที่ครอบคลุมความมั่นคงและก็เศรษฐกิจรวมถึงสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งการทูตเชิงรุกเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามาตรฐานนะที่กำลังเน้นย้ำนะในเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องการทูตเชิงรุก 2.0 นะครับหรือว่าการทูตที่ ที่จับต้องได้ซึ่งเป็นการทูตที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกนะครับโดยให้ความสำคัญกับ4เสาหลักนั่นก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมนุษยธรรมด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถจับต้องในสิ่งนี้ได้นั่นเองนะครับเรื่องที่3คือการยกระดับมาตรฐานสู่ OECD นะครับเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งท่านนายกเนี่ยต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีจากเดิมที่เคยตั้งไว้เนี่ยคือ5ปีจะเร่งเรื่องนี้เนี่ยให้เสร็จภายใน3ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องที่4ก็คือการชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารของไทยและพลังงานแห่งอนาคตนะครับท่านนายกก็กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนเนี่ยพบว่าประเทศต่างก็มีการปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีศักยภาพสูงนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญระดับโลกของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกระบุว่าในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในระดับเวทีที่ต้องเรียกว่าเป็นระดับโลกหลายรายการเลยนะนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับก็จะมีการจัดงานเกิดขึ้นนั่นก็คืองาน Gas Tech 2026นะครับจะมีการจัดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการประชุมประจำปี World Bank นะครับ IMF Annual Meeting 2026ก็จะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานก็คืองานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกนะครับในเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าจะสร้างสปอตไลท์โลกให้กับประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และก็ต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและก็การดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งท่านนายกย้ำว่าไทยเนี่ยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวและก็การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศก็จะมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปสู่เวทีโลกแล้วก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับนี่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
0: ค
1: ือแต่ละกระทรวงเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันทำการทำงานร่วมกันแบบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะอย่างที่บอกคือเป็นเรียกว่าการทำงานแบบคลัสเตอร
0: ์
1: นะครับเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงนั่นเองนะครับ
0: ค่ะสำหรับข่าววันนี้นะเรายังคงติดตามกันอยู่กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนะก็มีแฟนรายการนะมาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะอย่างคุณนิดเนี่ยบอกได้แล้วค่ะมีหน่วงอยู่แป๊บนึงนะคะส่วนคุณพี่สุพิชบอกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับนะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ทักทายกันส่วนตอนนี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ 9,8917 สิทธิ์ก็คือไม่ถึง10ล้านสิทธิ์แล้วนะ
1: ครับ
0: ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะคะก็
1: เกิน 60% ไปแล้วนะ
0: เกิน 60% ไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวก็ช่วงเย็นๆอาจจะช่วงเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: อ่าช่วงเย็นจะเต็มเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ลงนะครับก็รีบลงทะเบียนนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะครับ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะพี่รัต
1: ครับ
0: ซึ่งทางคุณนิกรจำนงค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยปฏิทินในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีการเลือกตั้งกันไปนะคะก
1: ็
0: มีทั้งการเลือกตั้งของสสนะคะทั้งบัญชีรายชื่อแบบแบ่งเขตแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะคะเรียบร้อยก็ได้รัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการทำประชามติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีความคืบหน้านะมาฝากคุณผู้ฟังกันก็คือมีการออกมาเปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ช่วงกลางปี2572นะคะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าหากสภามีการนัดพิจารณาในช่วงมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รับหลักการในวาระที่1ส่วนวาระที่2เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะคะช่วงประมาณปลายปีทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3ซึ่งคุณนิกรเนี่ยบอกว่าจากนั้นเนี่ยรัฐสภาก็จะส่งร่างแก้รัฐธรรมนูญให้รัฐบาลนะคะแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะมีการดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงประมาณมกราคมพาปีหน้านะคะปี70ซึ่งถ้าหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมค่ะเพื่อประกาศบังคับใช้ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนอกจากนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงสิงหา สิงหาคมปี70ถึงสิงหาคมปี71แล้วก็ประมาณ1ปีหลังจากนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงการสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่จะใช้ในขั้นตอนที่ขั้นตอนนี้เนี่ยประมาณ 1-2 เดือนนะคะเมื่อได้เห็นสสร.แล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวน45คนเอามายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่มาจากทางสสร.นะคะตัวจริง15คนแล้วก็สำรองอีก15คนนะคะให้สรรหาจากกลุ่มบุคคลอีก15คนออกไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จัดทำรัฐธรรมนูญอีก1ปีค่ะคาดว่าในเดือนกันยายนปี2571จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นในช่วงกุมภาพันธ์ปี72จะทำประชามติครั้งที่3ถ้าผ่านความเห็นชอบนะคะก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยช่วงประมาณเมษายนถึงพฤษภาคมปี2570ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ
0: 72ขออภัยค่ะ
1: 72นะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกันหน่อยนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้าวันที่28กำลัง28มิถุนายน2569นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและก็ในส่วนของสกนะครับตรงนี้ก็มีการเรียกว่าเปิดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะทำดำเนินการในครั้งนี้นะครับส่วนทางส่วนดุสิตโพนะครับมีการเผยผลสำรวจนะครับ2ข้อใหญ่ๆที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของผลสำรวจที่ว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยในส่วนของกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,179 คนเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนำมาโด่งเลยนะครับนั่นก็คือจะต้องมีประสบการณ์และก็พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 นะครับรองลงมาก็คือเป็นในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37 และก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้เนี่ยก็ร้อยละ 16.12 นะครับส่วนผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปที่อยากเป็นอยากให้ใครเป็นนะครับอันนี้เป็นโพลจากทางสวนดุสิตโพลนะครับอ
0: ัน
1: ดับ1ร้อยละ 57.69 นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ
0: ์
1: ตามมาที่ดร.โจจากพรรคประชาชนนะครับคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตร้อยละ 17.9 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านดร.โจคมสันพันวิชาติกุลนะครับร้อยละ 4.75 นั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกว่าร้อยละ 13.57 เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของวันนี้ก็มีการเปิดตัวอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือหม่อมกรนะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีก็เป็นอดีตรองหัวหน้าและก็อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็จะมาร่วมชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวมาเมื่อวานนี้ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ถามว่าภาพรวมเนี่ยคือต้องให้ความสำคัญเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะครับการที่จะเจริญต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องมุมมองตรงที่แหละที่จะมาดูว่าผู้ว่าคนใหม่ที่จะมาบริหารต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพและก็สมาชิกสกที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้นะครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
8: ช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ยั่งยิ่งยาวปะกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
13: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กรุ๊ปสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวรรณรายงาน
4: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨਨ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਕੋਂ ਤੁਨ ਪਿੰ ਖੁੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਕੋਂ ਰਾਓ ਸਾਮਾ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਸੰਪਤ ਥੀ ਹਾ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਸੰਪਤ
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเช่นเคยกับรายการอนามันวันนี้นะคะเริ่มต้นกันนะคะในเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้าวันนี้ที่ระนองมีฝนโปรยปรายนะคะในช่วงเช้าๆนะคะตอนนี้ก็ทิ้งช่วงกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ความสดชื่นนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะฝั่งอันดามันก็ยังคงต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ในช่วงนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีอิทธิพลในเรื่องของฝนฟ้ากันด้วยวันนี้วันแรกนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus 60ทับ40ลงทะเบียนหรือยังเอ่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่ท่านก็ไม่ต้องมาสมัครในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าท่านได้สิทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะวันนี้เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังมานี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลให้ทันทีกันเลยแต่สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะยังไงก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้30ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะวันนี้วันแรกก็เริ่มกันมาตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา22นาฬิกาและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันในวันนี้และสิทธิ์ยังเหลืออยู่นี่รอพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าหลัง22นาฬิกาของวันนี้ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องรอที่จะลงทะเบียนกันใหม่และสำคัญเลยในเรื่องของผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนี่แหละค่ะคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยทำผิดกฎกติกาต่างๆในโครงการคนละครึ่งนะคะรวมถึงคนละครึ่ง plus กันด้วยในทุกโครงการตรงนี้กันแล้วก็สำหรับรายใหม่นี่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ข้อมูลตรงนั้นในการลงทะเบียนกันนะคะท่านผู้ฟังก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะ 9:20 นาทีค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการตอนนี้ร้านค้าทั่วไทยก็เตรียมพร้อมรับพลัสกันแล้วก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์นะคะในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนในทุกวันนี้ก็จะในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดเหล่านี้กันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่อย่างไรกันบ้างเราไปตามดูกันนะคะท่านผู้ฟังเราจะได้ทราบในเรื่องของอากาศในช่วงนี้กันด้วยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนในวันที่25จนถึงวันที่27พฤษภาคมประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่28จนถึงสิ้นเดือนนะคะ31พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเขาก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคือในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้
คลื่นลมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันแล้วก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะขนาด2.6 ขนาด 1.9 ขนาด 3.3 และขนาด 3.7 ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะสำหรับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเฉพาะในโซนของประเทศเมียนมานะคะในบางวันนี้ก็อาจจะเป็นในพื้นที่อื่นๆนะคะอาจจะเป็นของในโซนของอินเดียแต่นานๆสักครั้งหนึ่งหรือว่าของหมู่เกาะสุมาตรานะคะหรือว่าของเวียดนามก็จะทำให้เราได้ทราบนะคะว่ารายรอบนะคะบริเวณประเทศไทยมีสถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ทุกเหตุการณ์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับไทยช่วยไทย plus 60/40จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงก่อนที่อภิสราจะเบรกพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ดูผู้ที่ลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus 60/40นะคะเดิมเนี่ยก็30ล้านสิทธิ์ละตอนนี้ที่อภิสรานะคะที่เราได้ฟังเพลงด้วยกันเนี่ยก็มีสิทธิ์เหลือ9,652,456สิทธิ์นะคะแป๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้มีสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะคะคือในช่วงเวลาที่เราพักนี่แหละก็จะมีสิทธิ์เหลือตอนนี้นะคะคือ9,039,683สิทธิ์ซึ่งในทุกๆวินาทีนี้ก็จะมีนะคะจำนวนสิทธิ์ที่มีประชาชนเข้าไปใช้นะคะคือเดิมนี่ก็9ล้านนะคะแล้วก็ติดหลักแสนนิดๆนะ9ล้าน6แสนกว่านะคะตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะคะยังไงสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะยังไงก็ให้รีบเลยนะคะท่านผู้ฟังเหลือ9ล้านกว่าสิทธิ์นะคะแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังมีผู้ลงทะเบียนไปนี่ก็20กว่าล้านสิทธิ์แล้วนะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้บอกนะคะว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมีห้วงระยะเวลาไว้ให้25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาของทุกวันแต่ถ้าว่าสิทธิ์เต็มในวันนี้30ล้านสิทธิ์ก็หมายถึงว่าโครงการลงทะเบียนนะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะตามสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นเอง30ล้านสิทธิ์โดยประมาณนะคะและสำหรับในช่วงนี้เรามาดูอีกสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะเราอัปเดตข้อมูลกันเลยตอนนี้ก็เหลือ9,264,000สิทธิ์นะตอนนี้9,264,000สิทธิ์เดี๋ยวอภิสราเข้าไปคลิกใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เหลือ9,100,000นะคะเมื่อสักครู่นี่คือ9,200,000นะท่านผู้ฟังตอนนี้เหลือ9,017,720สิทธิ์นะคะก็จำนวนผู้ลงทะเบียนก็ได้ทยอยนะคะเข้าไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าไม่มีการติดขัดตรงนี้กันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะในวันนี้นะคะเพราะว่าการลงทะเบียนนี่ก็ตอนนี้9ล้านแล้วนะท่านผู้ฟัง9ล้านอ่ะเหลืออีก9,100,000แล้วนะเมื่อสักครู่นี้9,600,000นะท่านผู้ฟังนะแป๊บเดียวเองในช่วงระยะเวลา15นาทีโดยประมาณนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยเอาละค่ะเรามาคุยในรายละเอียดกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plusโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้มีไว้ให้คือต้องบอกว่ากลุ่มนี้นี่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าตอนนี้ได้เติมเงินให้นะคะแล้วก็ท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ์นี่ในแต่ละวันในช่วง4เดือนนี่แหละคือตั้งแต่เริ่มเดือนหน้ากันนะคะก็จะใช้สิทธิ์ในช่วงเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาเรามาดูในรายละเอียดของโครงการสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569การเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ซึ่งปกตินี่ล่ะสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านธงฟ้าปกตินี่เราใช้จ่ายปกติคือ300บาทต่อคนต่อเดือนตอนนี้ก็จะเพิ่มวงเงินพิเศษเพิ่มเติมนะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถไปใช้จ่ายกับขออภัยค่ะสามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าได้เหมือนเดิมนะคะคือก็จะเป็นวงเงิน 1,000 บาทละนะท่านผู้ฟังขาแล้วก็รวมวงเงินใช้จ่ายที่ได้รับคือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะรวม4เดือนสิทธิ์นี้ไม่ได้ใช้ในการสะสมในเดือนถัดไปหรือไม่สามารถเอาไปทบได้นะคะอ้าวเหมือนเดือนนี้ปกติเราใช้300อยู่แล้วนะคะแต่เดือนหน้านี่แหละมิถุนายนจาก300นี่ก็ทางรัฐบาลเพิ่มให้อีก700เราอาจจะคุ้นชินว่าเอ๊เราใช้500ก่อนนะเดือนมิถุนายนอีก500นี่ขอยก ยอดไปเดือนถัดไปไม่ได้นะคะไม่สามารถเอาไปทบได้ในเดือนนั้นก็ต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มสิทธิ์กันเลย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกันย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะเรามาดูกันอีกรอบนึงท่านผู้ฟังนะตอนนี้อภิสราก็ตื่นเต้นแทนเลยนะว่าผู้ที่ลงทะเบียนตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้8ล้านกว่าแล้วนะท่านผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้9ล้าน6แสนนะคะตอนนี้สิทธิ์เหลือนะคะสิทธิ์เหลือ8ล้าน9แสน 75,746 สิทธิ์ค่ะรีบกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเตรียมบัตรประชาชนเพราะว่าจะใช้ในการสแกนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สแกนหน้าตาของท่านด้วยล่ะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวซึ่งในรายละเอียดอภิสราเพิ่มเติมนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ชาวไทยที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะได้สิทธิ์แล้วซื้ออะไรบ้างเริ่ม1มิถุนายนเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะก็ถือว่าในสภาวะวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพทางรัฐบาลก็ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% และเราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะคะซึ่งจากเดิมนี่คือ 50-50 หรือเลยเป็นการเรียกกันว่าโครงการคนละครึ่งแต่รอบนี้ไม่ใช่รัฐบาลเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเป็น60นะคะรัฐบาลช่วย60แล้วก็เรา40ก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพที่น่าจับตามองทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละก็จะมีการสะพัดแน่นอนในแต่ละจังหวัดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองเองนะคะซึ่งจะมีผู้ที่เป็นร้านค้าก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูพอเริ่มนะคะเริ่มใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละเดี๋ยวก็จะทำกันไม่ทันก็ต้องเตรียมวัตถุดิบกันนะคะตอนนี้ร้านรวงต่างๆก็เตรียมนะคะเตรียมแล้วเตรียมที่จะจำหน่ายกันสิทธิประโยชน์ที่ได้รับวงเงินและการใช้จ่ายนะคะคือวงเงินได้รับคนละ 4,000 บาทตลอดโครงการแต่จะเฉลี่ยเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับการใช้จ่ายแต่ละวันท่านผู้ฟังคะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ได้สูงสุด200บาทต่อวันนะคะเป็นสิทธิที่รัฐบาลช่วยจ่ายนะคะและเงื่อนไขสำคัญเลยถ้าว่าใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถทบไปใช้เดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิทธิ์จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกเวลา6นาฬิกาของทุกวันเอาละค่ะเรามาดูกันเราซื้ออะไรได้บ้างนะคะมาดูในรายการสินค้าและบริการกันค่ะท่านผู้ฟังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะคืออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะก็ได้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการรอบนี้มาดูกันนะคะท่านผู้ฟังสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดการชำระค่าสินค้าและบริการร่วงหน้าค่ะวิธีใช้แอปพลิเคชันเพื่อจ่ายเงินไทยช่วยไทย Plus 60/40มีขั้นตอนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเข้าแอปพลิเคชันเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วก็กดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกน QR Code ร้านค้าถุงเงินตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยันการชำระก็ต้องมีเงินใน G Wallet เพียงพอใน 40% ของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักค่ะบันทึกสลิปทำรายการนะคะข้อควรระวังและปัญหาที่มักจะพบบ่อยคือการเออร์เลอร์ถ้าว่าท่านไม่สามารถทำรายการได้อาจเกิดจากอะไรได้บ้างมาดูค่ะไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือตำแหน่งที่ตั้งก็ต้องไปที่มีการตั้งค่ามือถือเพื่อเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสแกนผิดที่ต้องสแกน QR Codeร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วการทำรายการนอกเงื่อนไขเช่นเกินวงเงินต่อวันใช้นอกเวลานะคะคือจริงๆนี่กำหนดเลย6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาถ้าเราใช้นอกเวลาหรือว่าหลัง5ทุ่มไปแล้วเนี่ย ก็ต้องรอใช้สิทธิ์วันรุ่งขึ้นนะกรณีที่ไม่สามารถทำรายการได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ไม่สามารถระบุพิกัดได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถทำรายการได้เช่นเดียวกันผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือรายวันสิทธิ์คงเหลือรวมและประวัติการใช้สิทธิ์โดยตรงผ่านหน้าแรกของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานะคะก็เตรียมกันแล้วล่ะนะเอามาดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะในจำนวนนะคะจาก8ล้าน9แสนกว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะตอนนี้8ล้าน9แสน 5,356 สิทธิ์นะคะก็วันนี้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยจะเต็มหรือเปล่ายังไงก็รีบกันนะท่านผู้ฟังย้ำกันรัวๆกันเลยนะคะแล้วก็การลงทะเบียนนะคะจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะคะเมื่อไหร่ก็ดังที่ได้แจ้งให้ทราบกันว่าวันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะคะสำหรับร้านค้าทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการตรงนี้นะคะร้านค้าทั่วไปนี่ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์นะคะในการจับจ่ายใช้สอยกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนแต่ถ้าว่าท่านจะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นี่จะเริ่ม15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันแตกต่างกันแล้วนะเวลาด้วยสำหรับร้านค้าทั่วไป6โมงเช้าถึง5ทุ่มหรือ23นาฬิกา1มิถุนายนจนถึง30กันยายนส่วนสิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายน6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเอาละค่ะแจ้งรายละเอียดกันให้ทราบกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สิทธิ์ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะเหลือ 8,887,743 สิทธิ์ด้วยกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยนะคะเกรงว่าสิทธิ์จะเต็มดูท่าทางแล้วสิทธิ์น่าจะเต็มวันนี้นะท่านผู้ฟังยังไงเราก็ต้องรอฟังข่าวกันละนะว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะในวันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มีการตื่นตัวกันทั้งประเทศทีเดียวนะคะเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ติดตามไปด้วยนะคะหรือว่าต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะนั่นเองนะคะในเรื่องของการสานสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไทยฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ความรุ่งเรืองถ้าว่าเราจดจำในประวัติศาสตร์ของชาติไทยกันได้นะคะรุ่งเรืองที่สุดคือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องรอฟังกันว่านะคะในผลของการพบปะตรงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะชี้แจงให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องนี้กันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในการเพิ่มทักษะสำหรับเด็กนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะของมวลัยลักษณ์หรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเขาก็ส่งนักศึกษาบินลัดฟ้าฝึกทักษะอาหารสากลกับเชฟมิชลินที่ไต้หวันนะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็ทราบกันนะคะว่าในรสชาติอาหารของจีนนี่เขาก็จะเป็นรสชาติที่นิยมกันทั่วโลกทีเดียวนะคะแล้วก็ในการไปพบนะคะหรือว่าไปการเพิ่มพูนประสบการณ์กับเชฟมิชลินที่ไต้หวันเนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่ก็บอกว่าในช่วง 17-28 พฤษภาคมก็ต้องการที่จะให้เด็กนักเรียนนะคะนักศึกษากลุ่มนี้จำนวน28คนพร้อมอาจารย์อีก2ท่านนะคะได้เรียนรู้นวัตกรรมอาหารกับเชฟระดับมิชลินสตาร์พร้อมเสริมทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระดับนานาชาติกันด้วยนะคะในการยกระดับมาตรฐานของฝีมือแรงงานนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวตอนนี้ในทุกภาคส่วนในการผลิตบุคลากรออกไปตรงนี้ถ้าหากว่าได้รับการรับรองทักษะต่างๆนะคะก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้นเพราะว่ามีความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวอภิสราจะกลับมา และจะพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะคุยกันในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะ
0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงท้ายของรายการอนามันวันนี้ค่ะขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวระนองกันวันนี้มีงานนะคะที่เราได้รำลึกเจ้าเมืองระนองคนแรกท่านขอสู้เจียงพระยาดำรงสุจริตมีสอนพักดีบริเวณค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะแล้วก็ภายในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายมีโกไข่มาด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์ของระนองนะคะแล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ในความเป็นอัตลักษณ์ของระนองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมบ้าบ่าย่าหยานะคะของระนองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเชิญชวนกันเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชนณลานมังกรนะคะซึ่งการพบปะประชาชนในครั้งนี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายสุภโชคละอองเพชรนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการนะคะณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาหรือลานมังกรค่ะภายในงานนะคะก็จะเป็นการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลแล้วก็ในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยค่ะที่พังงาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีสุดตระการตาทีเดียวนะคะดูจากภาพแล้วสวยงามเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในขบวนตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีนะคะมีการนำขบวนนางรำนะคะ 2,017 คนขบวนของมวลชนทั้ง8อำเภอมีวงโยธวาทิตของนักเรียนขบวนกลองยาวขบวนรถโพท้องขบวนรถหรูกว่า 3,000 คนนะคะล้วนแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นร่วมเดินขบวนแห่และรำถวายศาลหลักเมืองในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีกันด้วยนะคะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะที่เกิดขึ้นกันนะคะเราปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะมุ่งสร้างจังหวัดกระบี่ให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิชสุริยวงศ์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายเพรัตลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่เป็นผู้รายงานนะคะก็ถือว่าในการร่วมกันรักนะคะรักโลกแล้วก็ในโครงการนี้คือเป็นการจัดทำบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบี่โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลอ่าวนางซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกแล้วเขาก็มีการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวนะคะก็ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำกล่าวของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ปิดท้ายกันนะคะก่อนร่ำลากันตอนนี้สิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสิทธิ์ยังคงเหลือ8,775,554 สิทธิ์เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะ9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงา ภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่เราได้รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดฟังอันดามันได้รับฟังข่าวสารต่างๆที่หยิบมาฝากกันนะคะวันนี้อภิชลาลาไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบางช่วงนี้ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาบนท้องถนนกันนะคะพักกันสักครู่หลังจากจบรายการนี้แล้วนะคะช่วงถัดไปล่ะเราพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
0: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
12: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
13: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus เวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
14: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา

0: ็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
2: พ่อครับพ่อพูดหน่อยครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
3: ยากร้องสูบบุหรี่เท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
2: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
4: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
5: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
4: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
5: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
4: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
5: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
4: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนุรีส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2ช่วงของข่าวตารายวันงั้นเพียงเพราะสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
1: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะและหลายคนวอร์มนิ้วกันรอแล้วนะคะแล้วก็รอมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะ6โมงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางครม.ได้มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะโดยแบ่งเป็น1ก็คือโครงสร้างขออภัยนะคะเป็นโครงการไม่ใช่โครงสร้าง1เลยก็คือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้อยู่ที่ 13.18 ล้านคนนะคะเป็นการเพิ่มวงเงินอีก700บาทซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือได้รับ300บาทรวมเป็นได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปทางนี้กระทรวงการคลังจะเร่งรัดลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโครงการที่2เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้อยู่ที่30ล้านคนนะคะรัฐร่วมจ่าย 60% ของค่าสินค้าและบริการวงเงิน200บาทต่อวันค่ะอันนี้ก็คือไม่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปใช้แอปใช้ผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2519เวลา6 น.ถึง 23 น.นะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะ ช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงวันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังระหว่างวันนี้วันแรกเลยนะคะ25ถึง29พฤษภาคม2569เวลาตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในอดีตสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไทยช่วยไทย plus.th นะคะหรือว่าจะสอบถามได้ที่สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะคะโทร02-111-1122ทุกวันตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะนี่คือในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เลยนะคะเปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวนะคะก็เรียกว่าเป็นมาตรการในการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนนะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนนะคะโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.แล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นั้นจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ในส่วนของร้านค้านะคะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2519ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวแล้วก็เดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือHealth Center นะคะสำหรับประชาชนโทร02-111-1122กด2สำหรับร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศในวันและเวลาราชการนะคะรัฐบาลก็เชื่อมั่นค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็จะช่วยทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของประชาชนย้ำกันนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนนะคะเริ่มลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็คือ 25-29 พฤษภาคม2569เวลา 6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้เลยค่ะมากันที่ในเรื่องของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์เผยผลประชุมเอเปคเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันสินค้าพรีเมียมเจาะตลาดออนไลน์จีนขยายส่งออกข้าวไปสิงคโปร์ด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคนะคะระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยไทยได้เสนอความร่วมมือทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะคะไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในด้านของความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการเพิ่มขีดความสามารถของ SME การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมสมัยใหม่ในช่วงของการประชุมนางสุปจีก็ใช้โอกาสหารือ2ฝ่ายกับผู้แทนจากสมาชิกเอเปคที่สำคัญสำคัญนะคะทั้งการแจ้งความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เพิ่มความชัดเจนให้กับภาคเอกชนและเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับออสเตรเลียนะคะเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเกษตรมูลค่าสูงพลังงานสะอาดการค้าดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับสินค้าไทยไปสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าพรีเมียมนะคะเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีนโดยกลุ่มสินค้าที่เริ่มนำร่องจะเป็นประเภทฟังชันแนลนะคะหรือว่าเป็นฟังชันแนลฟู้ดหรือว่าอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของผลไม้เพื่อขยายไปยังตลาดโลกส่งเสริมช่องทาง

ความตกลงพหุภาคีขยายการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ผลจากเวที EPIC MRT 2026เนี่ยนะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะพูดถึงเรื่องของทางกรมควบคุมโรคกันบ้างเตรียมหารือกับกระทรวงต่างประเทศป้องกันโรคเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.8.1 นะคะยังไม่กระจายหรือว่ารุนแรงนั่นเองค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือว่า21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับวิธีป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงแล้วก็สารคัดหลั่งผู้ป่วยค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการในส่วนของแนวทางการเดินทางการแยกกักกันแล้วก็คุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการรองรับกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยสายพันธุ์ NB1.8.1 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค DDS นะคะณวันที่23พฤษภาคม2519พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นเน้นย้ำประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608หรือว่าผู้สูงอายุนะคะหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือว่าแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะรัฐบาลเนี่ยค่ะมีการเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์แนะนำรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะค่ะเมื่อวันที่24ก็คือเมื่อวานนะคะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารลงในสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดรัฐบาลขอย้ำเตือนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้ง

หลับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จมาตรา14วงเล็บ1หรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมาตรา14วงเล็บ5ก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1141ทันทีรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์เพราะว่าคอนเทนต์ขยะต่างๆเหล่านี้อาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้นะคะอาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวค่ะฟังงานเพลงเพราะๆสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดมันกันต่อกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: กลับได้ไหมเนาะ
1: กลับไม่ได้หรือข้างหรือเล็ก
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน 10:40 ช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มกันด้วยในส่วนของทางผอ.รมน.ภาค4กับการลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่าผอ.รมน.ภาค4ก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงนะคะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การจัดซื้อการจัดระเบียบนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์ศรีถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุภาประพันธ์ศรีสุวิภารองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตฝ่ายทหารนะคะแล้วก็มีพลเรือตรีสมชายศรีสำลีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการผอ.ก็คือผอ.รมน.ภาค4ส่วนแยกทร.นะคะมีพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการรายงานภาพรวมสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนปัญหาการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติผ่านนอมินีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทางจังหวัดโดยสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการจับกุมในช่วงปีงบประมาณ2569ซึ่งพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรวมถึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้หลายคดีสำคัญโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าแล้วก็ชายหาดซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยมีการรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่หลายจุดในจังหวัดภูเก็ตอาทิพื้นที่บางเทาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้หน่วยงานทางทะเลแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงการป้องกันปัญหานอมินีและการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติโดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อปกป้องทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของทางภาครัฐพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อป้องกันความสับสนหรือความวิตกกังวลจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทั้งนี้การลงพื้นที่และติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้นะคะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังโดยทุกหน่วยงานก็ยืนยันพร้อมร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมีเอกลักษณ์และก็สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืนเพื่อส่งต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะทะเลอันดามันนะคะมีการต้อนรับในส่วนของเรือรบต่างถิ่นรวม3ลำนะคะก็ประกอบไปด้วยเรือหลวงตากสินจากทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะพร้อมด้วยเรือ RSS Unity 17นะคะแล้วก็มีเรือ RSS 72นะคะก็จากประเทศสิงคโปร์ด้วยในโอกาสเดินทางมาร่วมกันฝึกร่วมสิงคโปร์ไทยภายใต้รหัสการฝึกในชุSINGSIAM 2026ค่ะในช่วงระหว่าง 20-27 พฤษภาคม2569นี้นะคะ 20-27 พฤษภาคมโดยการฝึกดังกล่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อสลับกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ประเทศสิงคโปร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในพื้นที่ทางทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็ในส่วนของทัพเรือภาคที่3ได้ส่งเรือหลวงกระบุรีเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการฝึกร่วมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศสิงคโปร์พร้อมทั้งสร้างกรอบความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคโดยในระหว่างช่วงของการฝึกนะคะเรือหลวงตากสินแล้วก็เรือรบของสิงคโปร์ทั้งสองลำก็ได้เข้าจอดสมอณบริเวณอ่าวมะขามค่ะเพื่อส่งกำลังพลขึ้นฝั่งท่องเที่ยวและผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภารกิจบนเกาะภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ไปในตัวด้วยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3ก็ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการพิทักษ์รักษาชีวิตและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนสืบไปหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเลสามารถแจ้งสายด่วนสอนชนได้ที่หมายเลขสายด่วน1465นะคะ1465ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชน2569ณลานมังกรค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง 18:00 นนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาหรือว่าลานมังกรค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาลานมังกรโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสวนราชการประธานชุมชนและก็ประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนะคะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาส าสให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนโดยตรงเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดภายในงานยังมีการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะนายองคูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านและประชาชนร่วมประดับตกแต่งสถานที่อาคารบ้านเรือนแล้วก็สำนักงานนะคะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะร่วมประดับตกแต่งตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำมาฝากกันนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะเปิดจุดบริการพิเศษเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและก็ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะ23-24พฤษภาคมก็ผ่านไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปเป๋าตังค์นี่แหละค่ะแอปเป๋าตังค์ถุงเงินเท่านั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ว่าไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะอันนี้ก็ทางธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถที่จะไปทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็นำมาฝากกันในช่วงของรายการเล่าข่าวอันดามันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันต่อค่ะ

มีข่าวสารของทางจังหวัดพังงามาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงท้ายๆนี้นะคะจังหวัดพังงากับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะคะนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 แล้วก็เมืองพังงาครบ 217 ปีสุดประการตาทีเดียวนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ขอขอบคุณนางฟ้านางรำและก็พี่น้องประชาชนจากทั้ง8อำเภอที่พร้อมใจกันร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความงดงามในงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาและครบรอบ217ปีเมืองพังงาเมื่อวันที่23พฤษภาคม1ในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของพังงาทุก9แห่งความพร้อมเพรียงทุกแรงศรัทธาและก็ทุกรอยยิ้มคือพลังแห่งความรักความสามัคคีแล้วก็อัตลักษณ์อันงดงามของชาวพังงาค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจจังหวัดพังงาขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งนางรำผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานครั้งนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้วก็งดงามนั่นเองเวลาเหลืออีกนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์นะคะสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมี30ล้านคนเนี่ยณตอนนี้นะคะเหลือสิทธิ์เพียง8ล้านกว่าแล้วนะคะก็เชิญชวนด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้กับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีตนการลาไปแล้วนะคะส่งต่อให้กับสวทพังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้า GTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asiaที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
9: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คน โดยนายประดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ชวิษาประทุมมารายงาน
1: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนคร่ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
12: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
13: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
14: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
15: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
16: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
15: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
17: แอดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปอาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้กฎคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเข้าร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผลไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพ.ร.บ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกฎไกหลัก
ที่จะมาสร้างเสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้งเป้าค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพรบผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: เพื่อนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
0: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
0: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รื่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะถือว่าเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบมันบ้างในส่วนของหลังพรก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่แหละค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะของผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและก็ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงของใกล้เปิดภาคเรียนนะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งก็ครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะ นะคะรวมไปถึงการแสดงสลากสินค้าที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหรือจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะของผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาอีกนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่

0: ขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คทางอ่ะ
2: เช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ

ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะหนุนเกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัตน์เพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำราญค่ะของนายสำราญสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละลิดละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัฟฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดณเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปภิชาณันเทพรักษ์ผวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอ่ะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอ่ะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569เวลา6:00 น.-22:00 น.หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1 มิถุนายน-30 กันยายน 2569นี้รุจิราบูรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
8: Conclusion ของ FTA ระหว่างไทยกับ EU ก็เป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการขอเข้าไปสมาชิก OECD ด้วยนะครับว่าตรงนี้ก็ฝากให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับท่านรองนายกตุ๊กตีเพื่อที่จะให้ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จนะครับ
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
11: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวคิดใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวคิดของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเชฟจริงๆของเขารับฟังความเห็นของเขา
10: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
13: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
14: นายประจรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายคะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอนุมัติอนุญาตของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15: การแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได
14: ้ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
16: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
17: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
18: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษา และเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
17: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวัฒนาตระเกตรายงาน
0: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
19: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทั้งนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะอารยะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและกรมเกษตรที่วัดป่าบ้านปาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทางนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชวนันท์มาลีรายงาน
0: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
20: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ทับ2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตร

0: ผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปรัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
2: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
1: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโครโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
5: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอล

0: ูมูสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิวชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3ประตูต่อ0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรียลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5ประตูต่อ1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโก้และเรอัลโซซิดาดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาล AC มิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1ประตูต่อ2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอาตาลันตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียอาฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัตกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับ หลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับทัพศิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1ต่อ2เกม13-21 21-15 และ10ต่อ21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยก6ต่อ4 3ต่อ12และเสมอกัน4ต่อ4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1ต่อ2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของอีสตาฟและระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต ้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายราวจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า 2. หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่ 1. หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด 2. หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง 3. หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ 4. หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ 5. หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา 1. ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออะซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง 2. จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด 3. จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้ 4. ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด 1. หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ SPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะ
1: วันนี้มารายงานตัววันแรกของสัปดาห์วันท้ายๆของเดือน
0: สัปดาห์สุดท้าย
1: จะดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน และที่สำคัญคือวันแรกของการลงทะเบียนสิทธิ์แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
0: ช่วยไทยพลัส
1: ครั้งหนึ่งนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ช่วยประสานงานในวันนี้นะครับรายการของเรานิวมีเดียก็ทำการไลฟ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Live ครับตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นให้ข้อคำถามได้โดยเฉพาะความคิดเห็นอันตื่นเต้นของแคมเปญของเราเมื่อสักครู่ผมกำลังจิ้มโทรศัพท์กำลังลงทะเบียนยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิ้นเลย
0: ใจเย็นมากเขาลงกันตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเขาก็ลงกันแล้วค่ะ
1: ไม่ถึง1ชั่วโมง10ล้านสิทธิ์กว่าแล้ว
0: ผ่านไปตอนนี้เหลือ8ล้านสิทธิ์แล้วเหลือน้อยลงเรื่อยๆ
1: หลังจบรายการผมคาดว่าอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้
0: ใช่จากสับสามแสนสิบล้านสิทธิ์นะคะ
1: รวดเร็วมากนะ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นดีเดย์แต่เขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนยังไม่สำเร็จโดยการที่ต้องยืนยันตัวตนได้ใบหน้าเนี่ยให้ใจเย็นได้ว่าเขากันสิทธิ์ไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ3วันที่จะต้องไปรอตรวจสอบสิทธิ์น่ะเขากันสิทธิ์ไว้ให้ก็ยืนยันว่าถ้าลงทะเบียนรับรองว่ากันสิทธิ์ไว้ให้แล้ว
1: ไม่ถึงคนที่เข้ามาครั้งแรก
0: คนที่ลบแอปไปแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: จะเป็นแบบนั้นจะต้อง
1: กันสิทธิ์ไปให
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ก็อย่ารอช้านะครับใครที่มีเวลาก็รีบลงเลยนะครับโอ้โหแสดงให้เห็นถึงความคึกคักและขานรับกันเป็นอย่างดีจริงๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนั่นเองนะครับเชื่อได้ว่านี้อาจจะเป็นแชปเตอร์แรกต่อไปอาจจะมีแชปเตอร์ถัดมาก็ได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีสาระดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันได้รับรู้นะครับกันเรื่องของสุขภาพกันในพิเศษวันจันทร์
0: วันนี้เป็นคิวอาจารย์เนตดาวยงศรีซึ่งคนก็รออยู่นะคะเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้พาไปเที่ยวก่อน
1: วันนี้เที่ยวไกลมากครับเนี่ยนนทบุรีไกลจากกรุงเทพนะครับเพราะว่าเราพาไปหลายที่แล้วไม่เคยกลับมาย้อนกลับมาดูเลยว่าปริมณฑลนี่ก็มีเขตที่น่าเที่ยวไม่ธรรมดาที่นนทบุรีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งเสน่ห์ด้านการสร้างสรรค์ธรรมชาติในลักษณะของวิถีชุมชนนะครับและเรื่องของศาสนาความเชื
0: ่อ
1: ไหว้พระกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าล่องเรือนี่ก็เป็นหนึ่งวิถีชีวิตของนนทบุรีเพราะว่าแม่น้ำลำคลองค่อนข้างเยอะ
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ก็วันใกล้วันวิสาขบูชาด้วย
1: นะคะนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นจัดขึ้น4ครั้ง4สัปดาห์ก็คือทุกวันอาทิตย์31พฤษภาคมนี้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วใครไม่ได้ก็เป็น7มิถุนายนและ14มิถุนายนอีก3สัปดาห์ว
0: ัน
1: อาทิตย์นะครับร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะล่องเรือและก็เริ่มต้นที่เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ผู้ที่อยากทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ที่หน้างานฟรีเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปถึง9โมงครึ่งเพราะว่า9โมงครึ่งนั้นก็เรือก็ออกเทียบท่าไปแล้วเรือมีขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะรองรับคนได้ไม่พอเพราะว่าเรือเนี่ยบรรจุคนได้ถึง 80-120 คนเลยทีเดียวและใช้เวลาเดินทางไหว้พระกันทั้งวัน 7-8 ชั่วโมงก็เป็นกิจกรรมที่จะได้เห็นทัศนียภาพ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบวิถีนนท์นะครับไหว้พระไหว้เจ้า8สถานที่ในทริปเดียววัดเก่าแก่ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงนะครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรร
0: ม
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนนทบุรีเองเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เอง
0: เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของการได้ทำบุญในช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็ไปไหว้พระกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็ยังเป็นวันที่งดเหล้าได้ด้วยนะคะก็คือจะถือศีลปฏิบัติธรรมในวันนั้นเนี่ยก็ลดละเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงได้นะคะก็เป็นถือกันกิจกรรมทำดีในช่วงวันวิสาขบูชาค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: และในขณะเดียวกันรายการของเราก็ยังคงมุ่งมั่นทำดีเช่นกันครับในการนำเสนอข่าวสารและความคืบหน้าล่าสุดของสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเมื่อ20 กว่านาทีที่แล้วนี่เองเขาก็มีการสรุปกันมาให้เห็นว่าผู้ลงทะเบียนในขณะนี้ก็10ล้านกว่าสิทธิ์แล้วแล้วมีสิทธิ์คงเหลือโปรโมทประมาณ8ล้านสิทธิ
0: ์ข
1: อไปครับ10ล้านสิทธิ์นั่นคือแค่ครึ่งชั่วโมงแรกแต่ณจุดนี้ณเวลาเท่านี้โควต้าทั้งหมด30ล้านสิทธิ์แรกนั้นเหลือเพียง8ล้านสิทธิ์เท่านั้น
0: ค่ะ
1: ก็เป็นการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรอันนี้เป็นกรณีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอยากอัปเดตเพิ่มเติมหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนว่าผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพม.เร่งสำรวจพื้นที่เชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนเพิ่มเติมและส่งให้ข้อมูลส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังคัดกรองผู้คนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดแล้วก็จะดำเนินการให้สิทธิ์ต่อไปนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.2 ล้านรายเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับไม่ใช่ว่าจะเหลื่อมล้ำอะไรแบบไหนยังคงได้รับสิทธิ์นี้เช่นกันนะครับ
0: ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเพิ่มเงินเข้าไปให้เป็นเดือนละหนึ่งเป็นรวมแล้วได้ 1,000 เท่ากับทุกคนที่ได้ลงทะเบียนไทยเชื่อไทย plusแต่ว่าจากที่เชิมได้300เขาจะเพิ่มมาอีก700เป็น 1,000 บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไพร์พลัสเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยแล้วก็เริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนเติมเงินรอไว้เลยแต่ว่าไปเติมใกล้ๆก็ได้นะคะไปเติมใน G Wallet เติมเงินรอแล้วก็วิธีการใช้ก็คือคล้ายกับคนละครึ่งพลัสเพียงแต่ว่ารัฐจ่ายให้นะคะ60ส่วน40เราจ่ายเองอย่างเงี้ยค่ะ100บาทเนี่ยมีรัฐจ่ายให้60ซึ่งคนอาจจะเข้าใจครับคลาดเคลื่อนแต่ตอนนี้ข้อมูลเริ่มมาละเด
1: ี๋
0: ยวก็เข้าใจเองนะคะเวลาถึงเวลาใช้เนี่ยใช้คล่องเลย
1: ใช่คนไทยเป็นอย่างนี้ปรับตัวเร็วมากนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยบ้างอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ลงทะเบียนไทยเชื้อไทย plus หรือยังคะ
2: ลงไม่ได้เลยค่ะ
0: เอาจริงเหรอคะ
2: ค่ะ
0: โอ
1: ้ระบบอาจจะเป็นคอขวดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้คนลงเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เย็นๆค่ะเดี๋ยวก็ได้นะคะแต่อย่าพลาดนะคะอาจารย์เลยอีก8ล้านสิทธิ์ยังพอทันอยู่ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพบ้างคะ
2: ค่ะมีท่านผู้ใจบุญค่ะแฟนรายการใจบุญก็ส่งสมุนไพรมาร่วมบุญกับเราด้วยพร้อมทั้งปัญหาที่ถามมาจากคุณทองดาสีจันทร์ค่ะอำเภอไซมูลยโสธรส่งเป็นดอกพิกุลสวยๆมาให้เลยค่ะคุณไมตรีโรจน์คมค่ะจากเขาชัยสนพัทลุงค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณเตือนตาโฉงามรามคำแหงกทมค่ะส่งดอกมะลิมาให้ค่ะแทนคุณเฟอร์นิเจอร์เขาชะเมาจังหวัดระยองมาส่งให้ด้วยตัวเองที่คลินิกนะคะเป็นใบหนุมานเป็นมาดอกมะลิดาวเรืองอัญชันแล้วก็รังจืดค่ะคุณวาดวันเพลงเพาค่ะบอกฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจดที่อยู่ไม่ทันเลยโทรมาถามค่ะมะลิปลูกเองแล้วขอเพื่อนบ้านมาค่ะบูชาแล้วนำมาตากแห้งก็ส่งมาให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณพัชมนค่ะบอกส่งภูมิมาค่ะแล้วก็ลูกอมมะกรูดค่ะอาจารย์ช่วยอมดูนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพยายามช่วยกันอมค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้ได้ส่งหนุมานประสานกายใบวรเพชรรากสะปูแล้วก็รากเตยหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับอาจารย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเคารพคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะอันนี้ของคุณอันนี้หลายท่านนะคะร่วมทำบุญโดยโยมแม่สุภาพไทยศรีดอกมะลิค่ะโยมอรัญญารัตน์เรือนคำส่งเป็นไพรว่านปูเลยมาให้ค่ะผู้จัดส่งโยมนราธิปแก้วเมืองอินค่ะผู้รวบรวมพระสุรศักดิ์สุธรรมโมค่ะจากชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทั่วกันเทินเจริญพรสาธุค่ะท่าน มาจากเป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่ร่วมบุญกันด้วยสมุนไพรส่วนอีกท่านหนึ่งจากคุณประโยชน์ค่ะนนทบุรีบอกว่าผมโทรไม่ติดครับจากถามปัญหาสั้นๆครับยาหอมที่คนอายุ70กว่าคนกินยังไงเห็นโฆษณาว่ามียาหอมรสเย็นกับรสร้อนควรกินแบบไหนยาหอมรสเย็นต้องกินหน้าร้อนยาหอมรสร้อนต้องกินตอนไหนครับจากคุณประโยชน์นนทบุรีก็จริงๆจะพูดยังไงดียาหอมในแพทย์แผนไทยไม่มีรสเย็นไม่มีรสร้อนค่ะแต่เป็นเรื่องของการโฆษณามากกว่าค่ะทีนี้ถ้าบอกว่ายาหอมรสเย็นจะกินหน้าร้อนเนี่ยจริงๆหน้าร้อนน่ะสิ่งที่ควรทำก็คือ กินน้ำสะอาดให้มากอยู่ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดถ้ารู้สึกร้อนมากเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวตามข้อพับซอกแขนต่างๆก็จะช่วยลดความร้อนให้ร่างกายได้นะคะอันเนี้ยได้แน่นอนปลอดภัยได้ประโยชน์ด้วยส่วนยาหอมเนี่ยที่บอกให้ลดร้อนต้องกินตอนไหนเนี่ยยาหอมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะในแพทย์แผนไทยตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยยาหอมเนี่ยจะเป็นรสสุขุมไม่มีรสร้อนไม่มีรสเย็นเพราะยาหอมหนึ่งตำรับนี่อาจมีตัวยา40 ถึง 50 ชนิดปรุงขึ้นมาเป็นตำรับยาหนึ่งตำรับโดยเฉพาะยาหอมอินทจักรเนี่ยมีอยู่ประมาณ50 ชนิดปรุงออกมาเป็นยาหอมตำรับหนึ่งที่ดูแลเรื่องของหัวใจการไหลเวียนเป็นยาหอมรสสุขุมยาในบัญชียาหลักทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงยาหอมเนี่ยเป็นรสสุขุมทั้งสิ้นค่ะนอกจากว่าตำรับนั้นเนี่ยคนขายเขาอาจจะไปตั้งตำรับขึ้นมาเองแต่ถ้ายาหอมยังไงมีแค่รสสุขุมดูแลเรื่องลมกองละเอียดลมกองละเอียดก็คือลมที่ไหลผ่านหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดเล็กๆขึ้นไปเลี้ยงสมองแต่พวกนี้เรียกลมกองละเอียดนะคะส่วนลมกองหยาบก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปบดย่อยแล้วเราเรือหรือผายอย่างนั้นเราจะเรียกว่าลมกองหยาบมันจะแยกลมอย่างนี้แล้วลมในแพทย์แผนไทยไม่ใช่แค่เรือขับผายลมลมตามหลักแพทย์แผนไทยหมายถึงระบบกระแสประสาทการไหลเวียนต่างๆของร่างกายที่เอาเลือดนะคะรับสารอาหารไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนธาตุไฟในแพทย์แผนไทยคือฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอาการร้อนวูบๆวาบๆหนาวร้อนๆไฟที่ทำให้แก่ไฟที่ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเรื่องของฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วธาตุดินในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาไม่รักษาค่ะเขาจะรักษาแค่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอไฟลมน้ำในร่างกายเป็นปกติธาตุดินก็จะปกติไปเองธาตุดินของแผนไทยคือรูปร่างไม่เปลี่ยนเป็นทรงเดิมเช่นหัวใจตับปอดกระดูกม้ามลำไส้กระเพาะอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ถือว่าเป็นธาตุดินทั้งหมดคือคงที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างอันนั้นถือว่าเป็นธาตุดินถ้าเราดูแลอาหารดีย่อยเผาผลาญดีขับถ่ายดีธาตุดินดีไปเองค่ะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารกับการขับถ่ายและการย่อยเผาผลาญเพราะฉะนั้นต้องเลือกอาหารดีเราก็เลยมีท่าเจ้าเรือมีอาหารตามฤดูกาลต่างๆกินตามฤดูกาลนี่เป็นความเชื่อของแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นหน้าร้อนเราก็อย่าไปกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนมากนะกินอะไรที่มันออกเย็นๆเพื่อลดความร้อนในร่างกายมันก็ช่วยได้แล้วจากอาหารแล้วเมื่ออาหารดีแล้วแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บค่อยมาปรับเป็นรับประทานเป็นยาเขาก็เลยให้ความใส่ใจกับอาหารเป็นยาก่อนเมื่ออาหารเป็นยาดีแล้วแล้วคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ค่อยมาปรับแก้กันด้วยตำรับยาต่างๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในยาหอมที่เขาโฆษณาเพื่อเป็นการขายเนี่ยที่บอกมียาหอมลดร้อนลดเย็นเนี่ยตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยยาหอมมีเพียงรสสุขุมเท่านั้นค่ะมันเป็นเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการขายมากกว่าถ้าตามศาสตร์แผนไทยมีรสสุขุมเท่านั้นดูแลการไหลเวียนบำรุงตับปอดหัวใจหลอดเลือดอันนี้เป็นยาหอมแบบตำรับแพทย์แผนไทยจริงๆค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เลย
1: นะ
0: ละเอียดยิบเลย
1: นะในฐานะคนที่วิ่งดื่มยาหอมด้วยคนหนึ่งนี่นะครับพออายุเกิน32 ปีแล้วก็เลยรู้สึกดีมากโอ้คุณสมบัติยาหอมแล้วก็ความประณีตของการทำกระบวนการต่างๆวัตถุดิบที่ใช้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆมีความภาคภูมิใจนะครับอาจารย
0: ์
1: โอ้ยาหอมของไทยเนี่ย
0: ค่ะก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะบำรุงด้านไหนใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วอาจารย์มีช่องทางบริจาคสมุนไพรเน้นย้ำอีกสักนิดนึงค่ะ
2: ท่านใดอยากร่วมบุญกับเราค่ะอย่างเช่นอยากจะบริจาคสมุนไพรเป็นสมุนไพรเช่นดอกมะลิใบหนุมานประสานกายรากชะปูดอกพิกุลรากกระเทียมพวกนี้ค่ะที่เราต้องการมากเนี่ยสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน5959ปนสปปานนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
0: ก
2: ็ร่วมบริจาคได้ค่ะเป็นสมุนไพร
0: นั่นก็เป็นช่องทางช่วยเรื่องของการทำบุญด้วยสมุนไพรนะคะคลินิกสาธารณกุศลเปิดวันอังคารพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะ
2: เปิดปกติค่ะตั้งแต่9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะ ตัดแว่นก็ตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย 2 โมงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและตอนนี้เรามาเปิดช่องทางที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์เนตดาวนะคะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะ
1: ครับที่เบอร์โทรศัพท์022769718เบอร์โทรศัพท์ของเราในวันนี้นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับตอนนี้สายว่างแล้วนะครับ
0: ค่ะ022769718พร้อมทั้งช่องทางทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีคนเข้ามาฟังเยอะเลยทีเดียวทักทายเข้ามาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็ลงทะเบียนได้แล้วยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของยาหอมที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสนใจว่ามีหลายอย่างหลายแบบนะคุณวรรณชัยรับประทานตัวไหนคะ
1: เทพจิตครับ
0: เทพจิต
1: เรื่องการนอนหลับ
2: เทพจิตจะมีดอกมะลิปริมาณมากค่ะแล้วดอกมะลิในปริมาณมากนี่แหละมันจะช่วยเรื่องของการดูแลสมอง
1: สมองด้วย
2: ค่ะเพราะว่าที่เราขอบริจาคมะลิเยอะๆเนี่ยแล้วเราขอเป็นมะลิปลอดสารเนี่ยเราใช้ในใช้ยาชื่อจิตตารมจิตตารมเป็นเรื่องของการไหลเวียนอยากให้หลับสบายอยากให้เกิดการผ่อนคลายก็ถือว่าการนอนหลับหรือมีความเครียดความฟุ้งซ่านเนี่ยแผนไทยถือเป็นลมร้ายเขาเชื่อว่าเป็นฮอร์โมนชนิดนึงเหมือนกันหรือเป็นการไหลเวียนที่ผิดปกติเขาก็จะแนะนำกินพวกจิตตาลมและในเทพจิตมีความเหมือนจิตตาลมตรงที่มียาหอมยาหอมเนี่ยมีมะลิในปริมาณมาก
1: อย่าง
2: ทิปโอสดเลยพวกนี้ก็จะมีพวกกลุ่มคนฟื้นไข้ใหม
1: ่
2: ๆแล้วมีอาการอ่อนแรงก็จะมีพวกแถวจีนมีกระจับมีอะไรพวกนี้ก็ฟื้นกำลังให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วว่าโกรธเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความดันด้วยพูดถึงเรื่องความดันด้วยแล้วก็มีการบำรุงปรับปอดระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารเนี่ยแล้วว่าโกรธเก่งแล้วก็ดูแลหัวใจโซอินทจักรเนี่ยเขาบอกเขาคือบาดทางจิตบาดทางจิตก็เหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรมาบาดเอาหัวใจและให้รู้สึกเจ็บแอบเจ็บลิ้นหัวใจหลอดเลือดหัวใจหรือการสูบฉีดอะไรพวกนี้อินทจักรก็จะเก่งพวกนี้ก็จะมีแยกแตกต่างกันไปเพื่อให้ใช้กับคนไข้ประเภทอะไร
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยา4ตัวนี้อยู่ในบัญชียาหลักเขาก็จะแบ่งการใช้หมอจะรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ยาอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เอาละครับเดี๋ยวมาคุยกับสายแรกนะครับคุณตาถมจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เนตดาครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านผมเป็นต้อหินผมอันยาจนสมุนไพรตัวไหนพอจะทำให้สว่างขึ้นสักหน่อยครับผมมันโรคพันธาไม่ได้มีแต่หยอดยายับยั้งไว้ครับผม
2: ตอนนี้หยอดที่หยอดยาแล้วค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: ครับสมุนไพรตัวไหนครับผม
2: ตอนนี้ค่าแรงดันลูกตาเหลือเท่าไหร่คะ
3: อะไรก็ครับผมยังจำไม่ได้เลย
2: เหรอคือปัญหาของต้อหินเนี่ยก็คือค่าแรงดันลูกตามันสูงมันก็จะพัฒนาทำให้เกิดอาการมองไม่เห็นเนี่ยชัดมันยิ่งมองไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ยาที่เราใช้เนี่ยค่ะถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าอยู่ชัยภูมิเนี่ยแนะนำไปขอนแก่นได้ไหมคะ
3: ไปไหนก็ครับ
2: ขอนแก่น
3: ขอนแก่นโอ
2: ้ใช่ที่ขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมียาตัวนึงแต่ว่าต้อหินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคุณทำได้ถึงเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะกลับไปมองเห็นเป็นปกติได้เหมือนเดิมไม่มียาตัวไหนทำได้ต้องหยอดตาตามที่คุณหมอบอกนะคะเขาก็จะมียาไว้ให้ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะเปิดแบบที่กรุงเทพนี่แหละเปิดใช้ยาตัวเดียวกันด้วยที่ทุกวันเสาร์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าไปถึงหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็เอายาที่หยอดยาที่กินติดไปด้วยไปพบเขาได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเหมือนกันในวันเสาร
3: ์ทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์
3: ก็ไปทำอยู่มหาลัยขอนแก่น
2: ใช่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้างกับที่จอดรถอ่ะจะมองมาเห็นเลยเป็นป้ายขึ้นเลยค่ะแพทย์แผนไทย
3: แพทย์แผนไทย
2: ก็จะมีคนเข้าไปจะมีคนเข้าไปเยอะแยะเลยค่ะ
3: โอ้ครับผม
2: ไปที่นั่นจะได้ยาเยอะกว่าได้ยาดีกว่าด้วย
3: โอ้ครับผม
2: ทำเองทำยากทำไม่หายาไม่ครบหรอกค่ะ
3: ครับผมและอีกข้อหนึ่งอาจารย์ครับผมอาจารย์เนี่ยนะผมเป็นโรคร่อนฝ่าเท้าข้อเท้านี่ ชายโครงอยู่นะครับมันเป็นโรคอะไรครับจะสมุนไพรจะอะไรจะช่วยได้ครับผม
2: คือออกร้อนฝ่าเท้าข้อเท้าเนี่ยออกร้อนตามฝ่าเท้าเนี่ยเป็นเรื่องของระบบปลายประสาทมันเกิดการอักเสบของปลายประสาทหรือเปล่ามันเลยร้อนตามฝ่าเท้าหลังเท้าใต้ฝ่าเท้าก็เกิดการอักเสบของปลายประสาทเวลาที่เราไปหาเขาในวันเสาร์แจ้งเขาด้วยเขาจะได้ให้ยาให้กินหรือไม่เราก็ซื้อวิตามินบีรวมที่ร้านขายยาแจ้งเขาก็ได้แต่ว่าเราร้อนใต้ฝ่าเท้าเขาก็จะให้ยาพวกนี้มาอยู่แล้วเป็นวิตามินที่กินได้ทุกวันปลอดภัยด้วย
0: ค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
0: คุณตาถมจากชัยภูมินะคะ
1: นะครับแสดงว่าที่ขอนแก่นนี่ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ชัยภูมิกับขอนแก่นไม่ได้ไกลกันมากค่ะออกทางชุมแพก็ได้ค่ะ
1: ข
2: ับมาทางชุมแพแล้วก็ตัดขึ้นไปขอนแก่นเลยก็จะไปทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร
1: ์
2: ตั้งแต่9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นคณะสาธารณสาธารณสุขศาสตร์อยู่ตรงอาคารนี่อยู่ตรงข้างกับลานจอดรถข
1: ้
2: างฟากถนนมานิดเดียวเองไม่กี่เมตรก
0: ็
2: เจออาคารแล้วค่ะ
1: ต้องจองไหมครับอาจารย
2: ์ไม่ต้องค่ะไม่ต้องยกเว้นนวดยกเว้นนวดเนี่ยเขาจะต้องมีคิวว่าเพราะคิวมันแน่นนะคะคิวมันแน่นเข้าไปถึงนวดเลยไม่ได
1: ้มีคลินิกสำหรับบริหารกายกายภาพบำบัดแบบนี้มีไหมครับอาจารย์
2: กายภาพบำบัดก็ไปของคณะเขาเลยค่ะนักกายภาพอ
0: ัน
2: นี้ของเราจะเป็นนวดแบบแพทย์แผนไทยแต่มีนักกายภาพมีพยาบาลมีหมอแผนปัจจุบันที่เขาสนใจด้านการแพทย์แผนไทยร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปเจอค่ะได้เขาก็บอกว่าได้ไม่ได้เขาก็บอกตรงๆหรือว่าไม่ได้ควรส่งต่
0: อ
2: เขาก็จะส่งต่อในโรงพยาบาลนั้นๆเลยก็ช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเต้าหินอย่างเงี้ยมันเป็นยาที่ทำยากอ่ะเราจำเป็นจะต้องใช้ยาอะไรเขาทำไว้อยู่แล้วก็ไปรับที่นั่นก็จะได้ยาดีและปลอดภัยสะอาดกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ทุกวันเสาร์
0: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะ
0: ค่ะคุณวิภาจากจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: เป็นถามว่าปัสสาวะคืนนะคะเพิ่งจะเป็นเดือนพฤษภาเนี่ยทุกอายุ67ค่ะไม่เคยเป็นเลย
2: ปัสสาวะเป็นนะคะ
4: อะไรนะคะ
2: ปัสสาวะเป็นอะไรคะ
4: คืนอะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเคยเป็นแบบนี้เลยอะเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะเป็นทั้งเดือนโอ้โหแล้วก็เลยกลับไปนอนไม่หลับเนี่ยโอ้โหขอบตาค้ำหมดเลย
2: ตอนคืนปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะ
4: ค่ะมันเราปัสสาวะแล้วนะคะอาจารย์ก่อนนอนนะคะแล
2: ้
4: วทุกทีไม่เคยเป็นมันเดือนพฤษภาเนี่ยเพิ่งมาเป็นเนี่ยค่ะมันตื่นขึ้นมาปวดปัสสาวะตอน1-2 อย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับไปนอนอีกมันก็นอนไม่หลับเลยกลายเป็นอดนอนขอบตา
2: อดนอนค่ะคุณทิพาไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
4: มีโรคไขมันในเลือดสูงตอนนี้ก็รักษาอยู่หมอให้กินยาครึ่งเม็ดนะคะ
2: อ๋อค่ะแล้วมีโรคอื่นแทรกอีกไหมคะ
4: มีเส้นเลือดสมองตีบแต่ก็ยังชั่วแล้วเพราะว่าจะปี559แล้วค่ะ
2: แล้วค่าน้ำตาลล่ะคะ
4: เบาหวานไม่เป็นความดันหายแล้วหมอให้งดยาแล้วก็เหลือแต่
2: ความดันหายแล้ว
4: ค่ะเหลือแต่ไขมันในเลือดสูงนะคะ
2: เบาหวานไม่เป็นเนาะดีค่ะ
4: คะ
2: ดีแล้วที่เบาหวานไม่เป็นแต่ตอนนี้น่าจะลองเช็คค่าน้ำตาลดูหน่อยว่ามีค่าน้ำตาลขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเนี่ยแล้วปัสสาวะมากหรือปัสสาวะน้อยคะ
4: มันไม่ได้บ่อยนะคะกลางคืนอะค่ะลุกขึ้นมาครั้งเดียวอะแต่มันทำรบกวนการนอน
2: อ
4: ะเพราะมันบาง
2: โอ้โห
4: เราไปนอนแล้วนอนไม่หลับ
2: โอเคถ้าอย่างนั้นก็คงตัดประเด็นเบาหวานไปเพราะมันแค่ครั้งเดียวถ้าเบาหวานเนี่ยมันจะหลายครั้งหน่อยในกลางคืนทีนี
4: ้
2: ต้องดูก่อนค่ะว่าก่อนนอนเราดื่มน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่า
4: ก็ไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็พยายามเข้าห้องน้ำปัสสาวะก่อนที่จะนอนทุกครั้งอ่ะซึ่งจะเป็นเนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นได้สัก
2: ครั้งนั้นลองปรับดูหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าอะค่ะจนถึง5 โมงเย็นเนี่ยเช้าเนี่ยประมาณสัก4 โมงเย็นเนี่ยเราก็กินน้ำได้ตามปกติแต่หลังจาก4 โมงเย็นไปแล้วเนี่ยเราใช้จิบน้ำเอาพอประมาณเพื่อไม่ให้เราตื่นมากลางดึก

0: เนี่ยเราจะขับทำไมต้องดูก่อนนะแล้วเรามีหัวใจไหมมีความดันความดันหายแล้วโอเคเหลือแต่ไขมันหัวใจไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาจะกินหญ้าหนวดแมวเนี่ยเราก็จะแนะนำบอกว่าอย่างนี้ใช้คู่กับใบเตยดีไหมคะเพื่อใบเตยเนี่ยรากเตยใบเตยเนี่ยมันจะช่วยบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาขับปัสสาวะเนี่ยถ้าเกินแรกมันถูกขับออกไปเยอะเกินไปหัวใจมันจะเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะเต้นไม่ค่อยสวยนะถ้าอยากทานหญ้าหนวดแมวเพื่อขับปัสสาวะแนะนำว่ากินเป็นช่วงเช้าค่ะ
1: หลังอาหาร
0: กลางวันได้ไม่เกินเที่ยงนะคะหลังจากนั้นไม่กินแล้วไม่งั้นมันจะขับปัสสาวะอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอทานหลังอาหารใช่ไหมคะอาจารย
0: ์หลังหรือก่อนอาหารก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะแต่มันขับปัสสาวะแน่นอน
1: แล้วเอาหญ้าหนวดแมวมาล้างสะอาดแล้วต้มน้ำแล้วดื่มเป็นน้ำใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีเป็นชาแล้วค่ะเป็นชาก็พอสะอาดด้วย
1: อ๋อเหรอคะ
0: แล้วถ้าเราไปเอาเป็นต้น
1: เที่ยวนี่ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์
0: ต้มเที่ยวก็ดีถ้าเราเด็ดต้นเป็นคือต้นไม้ทุกชนิดที่เวลาเราจะเด็ดมาทํายาค่ะอาจจะต้องมีอายุการใช้งานว่ายอดอ่อนขนาดนี้ใบขนาดกลางประมาณนี้สามารถเอามาใช้ได้มีสรรพคุณดีแต่บางทีเราไปเด็ดอะค่ะเราไปเด็ดใบไม้เราก็เด็ดหมดเลยเราก็จะเอาทั้งใบอ่อนใบแก่ใบกลางแล้วเอามาหมดเลยสรรพคุณยาก็จะเหวี่ยงไม่เท่ากัน
1: แต่
0: ถ้าคนที่เขาเด็ดเป็นเขาจะเอาใบเพสลัดใบขนาดกลาง
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาใบขนาดกลางมาใช้สักแค่หนึ่งกำมือ สักแค่หนึ่งกำมือก็พอ
1: ต้มน้ำเท่าไหร่กันลิตรนึงเหรอคะ
0: ต้มน้ำต้องต้มแบบต้มเนี่ยค่ะจากลิตรครึ่งจากลิตรครึ่งแล้วต้มเหลือหนึ่งลิตรพอ
1: แล้ว
0: หรือถ้าอยากเข้มข้นก็ลดเหลือครึ่งลิตรก็จะเข้มข้นแล้วก็กินแค่3-4ช้อนโต๊ะพ
1: ออ๋อต่อวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมื้อแล้วก็กินแค่นั้นพอไม่กินอีกตอนเย็น
1: แล้ววันหนึ่งกินกี่มื้อคะอาจารย์กิน
0: มื้อเดียวพอแล้วค่ะ
1: มื้อเดียวพอแล้ว2ช้อนโต๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ2-3ช้อนโต๊ะก็กินได้แล้วค่ะปลอดภัย
1: แต่ไม่ให้เลยเที่ยงขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณวิภาจากจังหวัดปทุมธานีอาจารย์ขาแล้วทานหญ้าหนวดแมวไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องทานไปตลอดไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
0: ไม่จำเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ด้วยกันมานานเราจะเห็นว่ายาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กินเราก็จะแนะนำไปกินอาหารแทน
2: แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทานนี่เป็นเพราะอะไรคะ
0: ก็ต้องการเรื่องของแก้ปัญหาสุขภาพในช่วงนั้น
2: ๆ
0: พอปัญหาเรื่องสุขภาพมันดีขึ้นแล้วเราก็บอกหยุดทานเลิกกินซะแล้วก็เรากลับมาปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกิน
2: อ
0: ย่างเช่นเมื่อกี้เราเลือกหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะสำหรับขับสวะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อก็คือปัสสาวะกลางคืนจะได้หายไปอันนั้นเขาก็ฟังมาจากอีกรายการหนึ่งใช่ไห
2: ม
0: แต่ยาค่ะปัสสาวะที่เป็นอาหารก็มีเรารู้จักกันดีในนามว่าตะไคร้
2: ค่ะ
0: ตะไคร้ที่ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมว
2: กินตะไคร้
0: ตะไคร้ปลอดภัยกว่าหญ้าหนวดแมวก็คือใช่นอกจากขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะด้วยแต่เราบอกว่ากินตะไคร้ตอนมื้อเย็นแล้วบอกไม่แนะนำเดี๋ยวไม่ได้นอนเด
2: ี๋
0: ยวขับปัสสาวะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอายาขับปัสสาวะต้นแบบต้นเลยปลอดภัยเลยเรื่องตะไคร
2: ้
0: เรื่องตะไคร้และถึงขยับมาเป็นพวกหญ้าหนวดแมวหญ้าแพะหญ้าคาหญ้าไซอะไรก็แล้วแต่ค่อยขยับไปเรื่อยๆค่ะ
3: เอาละครับหนึ่งสายนะครับคุณเอมออนจากกรุงเทพสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์นะคะเพื่อช่างอายุ87แล้วเป็นที่ผิวหนังรักษามาตั้งแต่ตู้3-4 ปีแล้วค่ะทุกหม
0: อคะ
4: แล้วก็หมอบอกว่าผิวแห้งก็ให้ครีมมาทาจนปัจจุบันนี้อยู่รักษาที่ศิริราชนี่มา2ปีกว่าแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเม็ดบริเวณคันๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสิวเหมือนสิวอะค่ะแล้วเราก็ครีมที่หมอให้มาทายาน่ะแล้วมันพอมันยุบแล้วมันก็ไม่หายค่ะมันก็ติดผิวหนังอยู่อย่างนั้นแล้วไปมันก็คันอีกค่ะก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไรแต่มันเป็นไม่ได้เป็นผื่นไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันคันตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นอะไรอย่างนี
0: ้คุณเอมออนคุณเอมออนอายุ80เท่าไหร่นะคะ
4: 87แล้วค่ะ
0: โอ้ค่ะ87นะคะยังสาวอยู่เลยนะคะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเราต้องดูสบู่กับ อุณหภูมิน้ำที่เราอาบด้วยค่ะ

0: สบู่ที่ใช้เป็นประจำคืออะไรคะ
1: หมอให้อะไรเนี่ยเป็นน้ำยาอาบน้ำของอีอะไรเนาะเรียกไม่ค่อยถูกก็เป็น
0: ไรคุณหมอให้มาแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะคือรับอุณหภูมิน้ำที่อาบด้วย
1: ค่ะมาทาตอนอาบน้ำเสร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่หายอะค่ะ
0: ก็คือเรายัง
1: มันก็คืออย่างนี้อยู่เรื่อย
2: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
1: ปีมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ในน้อย
2: อาบน้ำอุ่นไหมคะ
1: น้ำอุ่นไม่ใช่ค่อยอาบค่ะนอกจากหน้าหนาว
2: อาบน้ำเย็นปกติ
0: ก็ดีค่ะเราอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะออกจากห้องน้ำเนี่ยควรเอาผ้าชุบน้ำอุณหภูมิจากออกจากก๊อกธรรมดานี่แหละค่ะออกจากก๊อกธรรมดาที่มันเย็นหน่อยเนี่ยเอามาลูบผิวให้ทั่วแล้วก็แนะนำอยากให้ทาเบบี้ออยรู้จักเบบี้ออยใช่ไหมคะตัวที่ยังแบบอยากให้ตัวเปียกๆอยู่เนี่ยแหละตัวเรายังเปียกอยู่หยดเบบี้ออยที่เขาทากับเด็กค่ะแล้วก็ถูให้ทั่วตามตัวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นก่อนแล้วก็ผิวแห้งเนี่ยแสดงว่าคุณหมอนะเขาต้องเพาะเชื้อแล้วดูเชื้อหมดแล้วไม่พบเชื้ออะไรคงพบแต่อาการของเกล็ดผิวที่มันเปิดก็คือเกล็ดผิวมันแห้งคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทาพวกนี้
2: ม
0: าเพียงแต่เราต้องผสมผสานกับการดื่มน้ำให้พอด้วยนะคะ
1: ค่ะวันหนึ่งแค่นี้ขนาดนั้นเอง
0: ไม่ได้อะค่ะตอนนี้คุณเอ็มออนน้ำหนักเท่าไหร่คะ
1: 52ค่ะ
0: 52ก็ได้อยู่นะลิตรครึ่งต้องให้ได้สักลิตรครึ่งลิตร6อะไรเงี้ยค่ะดูสักลิตรครึ่งเป็นอยากต่ำอยากเกินนั้นค่ะไม่ต่ำกว่านั้นควรจะได้ลิตรครึ่งเพื่อสร้างความชุ่มชื้นด้วยเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นไม่ได้เกิดจากแค่เอาโลชั่นทาแต่ต้องเกิดจากการกินน้ำด้วยค่ะมันก็จะทำให้ผิวเราไม่แห้งชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลองใช้เบบี้ออยล์หยดดูก่อนค่ะ
1: แต่อย่างที่คุณหมอให้นำเป็นแค่เรียกวัสดินไลฟ์ของสิริราชนะ
0: คะค่ะก็ดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ดี
1: มันจะเคลือบเคลือบมันมัน
0: ค่ะแต่งั้นก็จะได้เรื่องผิวแห้ง
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะคุณหมอกลางคืนนะไม่ค่อยหลับแล้วพอได้หลับตื่นๆมันก็ขึ้นออกมาปัสสาวะอยู่เรื่อยทีนี้ไปคุณหมอให้ยาให้นอนหลับมันก็ยังพอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ตื่นอีกแล้วต้องปัสสาวะอีกแล้วเวลาปัสสาวะนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะออกหมดนะฮะพอเรานึกว่าหมดแล้วพอลุกขึ้นมันก็จะออกอีกมันจะเป็นอย่างนี้ประจำค่ะมันไม่สุดไง
0: มันก็มีส่วนค่ะแล้วก็หูรูดเราเริ่มไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วยค่ะก็จะเย็นๆก่อนรอก่อนแล้วก็ในกรณีที่เราหลับแล้วเนี่ยมันชั่วโมงการหลับมันสั้นมันไม่ยาวเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้กินยานอนหลับเพิ่มนะคือกินยาตามที่หมอให้เพียงแต่เราแนะนำให้กินยาหอมเพิ่มยาหอมเนี่ยจะเป็นอินทจักรก็ได้เทพวิจิตรก็ได้นวโกฏก็ได้ทิพโอสถก็ได้ยาหอมตำรับใดก็ได้ค่ะกินไม่ได้ช่วยให้หลับแต่การงานวิจัยมันมีนะคะงานวิจัยบอกว่ายาหอมที่กินนะคะมันทำให้ระยะเวลาในการหลับของเราเนี่ยยาวเพิ่มขึ้นยาวนานเพิ่มขึ้นก็คือคนที่กินยานอนหลับแล้วก็เอายาหอมกินร่วมด้วยมันก็ทำให้การหลับเนี่ยมีระยะเวลายาวขึ้นเป็นงานวิจัยค่ะ
1: ทานตอนก่อนนอนใช่ไหม
0: ตอนเย็นก็ได้ก่อนนอนก็ได้ค่ะถ้ากลัวจะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็ไปกินตอนเย็นเอาไม่ต้องไปกินก่อนนอน
1: อ๋อค่ะเพราะว่าคุณหมอปัจจุบันนี้คุณหมอให้แปะกล้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้แปะกล้วยกับวิตามินดีรวม
0: ค่ะ
1: มาให้ทาน
2: ค่ะ
1: อยู่ประจำอะค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะเรื่องนอนเนี่ยไปปัสสาวะกับเรื่องผิวหนังเนี่ยมันเป็นปัญหา2อย่างค่ะ
0: เรื่องนอนก็ลองใช้ยาหอมดูนะคะว่ามันจะระยะยาวขึ้นเรื่องของปัสสาวะก็ต้องระมัดระวังอย่ากินอะไรที่มันช่วงมื้อเย็นที่เป็นการกินน้ำเยอะๆก็ลดลงหน่อยค่ะแล้วก็ไปกินเอาเช้าจนถึงบ่ายๆพอ
2: ค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะ
1: เดี๋ยวค่ะอินทจักรคลิปโสดแล้วอะไรอีกคะ
0: นวโกรธ
1: นวโกรธแล้วอะไรคะ
0: เทพจิตค่ะ
1: เทพจิต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นของทั่วไปใช่ไหมมีขาย
0: มีขายตามร้านขายยาทั่วไปแล้วค่ะในโรงพยาบาลก็มีขายรู้สึกของอภัยภูเบศก็มีขายนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าของที่คลินิกต้องมาพบหมอที่คลินิกถึงจะจ่ายออกไปได้ค่ะ
1: เลย
2: ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณค่ะคุณเอ็มออนแหมอายุ87เนาะเสียงยังดูสดใสอยู่เลยนะคะ
3: ฟังของเราแข็งแรงจริงๆนะ
2: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อเบอร์โทรศัพท์022769718เดี๋ยวกลับมานะคะ
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 13:42ค่ะกลับเข้ามาทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2นะคะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
3: ยังเปิดสายอยู่นะครับ022769718สำหรับโทรมาพูดคุยเรื่องปัญหาด้วยตัวท่านเองเลยหรือจะฝากคำถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับแต่ว่ามีบางท่านเนี่ยฝากคำถามมาด้วยการโทรศัพท์ก็มีแอบอายนิดนึงไม่อยากจะปล่อยเสียงนะครับก็ฝากคำถามมาเหมือนกันป้าแจ้วนะครับฝากถามเดี๋ยวรอสักครู่นะว่าถามอะไรกำลังพิมพ์อยู
2: ่
3: ตอนนี้คุณกักกมลฝากถามใน Facebook กับอาจารย์ว่าคุณป้าเนี่ยนะครับตื่นมาอายุ67ปีตื่นมาตอนกลางคืนเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนจะล้มทรงตัวไม่ค่อยอยู่พอจะเป็นโรคอะไรได้มั้ยฮะแบบนี้
0: คือพอผู้สูงอายุอะค่ะการทรงตัวหรือการเราเรียกว่าบางคนก็ชอบยืนขึ้นมาแล้วมีอาการคล้ายๆบ้านหมุนทรงตัวลำบากเนี่ยเราก็จะแนะนำผู้สูงอายุเสมอว่าเวลานอนแล้วลุกขึ้นเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งสักพักหนึ่งก่อนเวลานั่งสักพักหนึ่งก่อนแล้วพอยืนอีกสักพักหนึ่งก่อนหลังจากนั้นค่อยๆก้าวเดินแล้วเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำอะค่ะอย่าปล่อยให้ปวดจนกระทั่งทนไม่ไหวเพราะเราจะไม่มีเวลาในการมานั่งพักยืนพักมันก็ต้องค่อยๆลุกค่อยๆเดินค่อยๆไปเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ปวดรุนแรงค่อยๆใจเย็นๆค่ะเพราะเราก็ระวังหูรูดเสื่อมและบ่อยมากที่ผู้สูงอายุรีบไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นเอาปัสสาวะตัวเอง
2: อ
0: ันนี้บ่อยแล้วก็เจอบ่อยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆส่วนเรื่องของถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเราต้องดูความดันด้วยค่ะมีความดันสูงความดันต่ำมีเรื่องน้ำในหูไหมมีหินปูนหลุดเคลื่อนหรือเปล่าหรือมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่าก็ต้องคอยดูด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียการทรงตัวแล้วก็อาการอ่อนแรงของการกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบร่วมบางคนมีกระดูกหลังเข้ามาร่วมบางคนมีขาอ่อนแรงเข้ามาร่วมบางคนมีกระดูกที่ถามว่าขาอ่อนแรงมาจากกระดูกหลังเนี่ยกระดูกทรุดก็ทำให้เกิดการอ่อนแรงของขาได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งระบบอาการทางสมองก็ทำให้เรามองเห็นโครงเคลงได้เหมือนกันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะแต่ที่แน่ๆดูโรคประจำตัวด้วยค่ะว่ามันส่งผลให้เกิด อาการนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายผู้ฟังเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
3: คุณสุชาติจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
8: ผมสวัสดีทุกคนครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: ครับอาจารย์ผมมีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: ความดันเท่าไหร่ครับคุณสุชาติ
8: ความดันไปวัดกระโหลกบานก็ร้อยสามสิบ
0: ป่ะประจำเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณสุชาติมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงหรือเปล่าคะ
8: ด้วยสโตรกด้วยโรคหายใจไม่อิ่มด้วย
0: อ๋อค่ะแสดงว่ามีประวัติความดันสูงอยู่แล้วด้วย
8: ครับเคยมีครับแต่ตอนนี้กินยาก
0: ินยาอยู่เนาะ
8: ครับ
0: แล้ววิงเวียน
8: มันมีอาการวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
0: คุณสุชาติต้องดูด้วยนะคะว่าก่อนกินยาเราความดันเราเท่าไหร่แล้วหลังระหว่างกินยาแล้วเนี่ยความดันเราลดลงเท่าไหร่และอาการขนาดที่เราวิงเวียนความดันเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยเพราะบางคนกินยาแล้วความดันร่วงต่ำมากเกินไปก็มีอาการวิงเวียนได้เหมือนกันบางคนความดันขนาดนั้นมันเกิดขึ้นความดันขึ้นมันก็ทำให้เราเกิดอาการปวดบ่าปวดคอไททอยแล้วก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันต่ำก็ทำให้เกิดวิงเวียนความดันสูงก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนต้องดูความดันขณะนั้นด้วยถ้าความดันต่ำเกินไประหว่างกินยาคุยกับหมอจะได้ปรับลดยาให้ถ้าความดันสูงกินแล้วควบคุมความดันยังควบคุมไม่ได้ก็ต้องคุยกับหมออยู่ดีเพื่อหมอจะได้ปรับยาว่าให้ควบคุมระดับความดันได
2: ้
0: ถ้ามีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านควรวัดในเวลาเดียวกันในเวลาเช้ากับเวลาเดียวกันในเวลาเย็นเพื่อจะได้ดูความดันตัวเองว่าเราอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือเปล่า
2: ค่ะ
8: งั้นขอถามอีกนิดนึงนะไอ้คำว่าเครื่องวัดความดันเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานใกล้ใกล้เคียงกันหรือมาตรฐานเดียวกันไหมครับ
0: คือถ้าหมอเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตลอดเนี่ยมันจะขยายตามอุณหภูมิห้องตามอุณหภูมิอากาศก็จะแม่นมากที่สุดซึ่งคนทั่วไปใช้ไม่ได้เราก็ใช้เครื่องวัดความดันที่มันเป็นเอาแขนสวมแล้วก็ใส่ถ่านเสียบปลั๊กเงื่อนไขใส่ถ่านเสียบปลั๊กพอเข้าใจใช่ไหมคะ
8: เครื่องวัดความ
0: ดันต้องใส่ถ่านด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กด้วยเพราะถ่านอ่อนเนี่ยถ้าถ่านมันอ่อนแล้วเราไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องวัดความดันของเราอะไม่คงที่ก็เลยต้องยืนยันว่าต้องใส่ฐานและเสียบปลั๊ก
8: อ๋อต้องใส่ฐานทุกครั้งไงมั้ยครับ
0: ใช่ต้องใส่ฐานทุกครั้งและเสียบปลั๊กด้วยทุกครั้งเพื่อและไอ้เครื่องวัดความดันเราจะได้เสถียรจะได้เท่ากันทุกครั้งไปไม่งั้นเดี๋ยวฐานอ่อนมันก็จะทําให้วัดได้ไม่ปกติ
8: อ๋อครับผม
2: ค่ะค่ะคุณสุชาติ
0: คุณสุชาติจะมีความดันด้วยนะ
8: มีอะไรพอจะช่วยให้หายวิงเวียนได้ไห
2: ม
0: ก็ต้องอยู่ที่ยาวัดยาลดความดันของผู้สูง
8: อายุ
0: ว
8: ่
0: ามันโอเคหรือเปล่า
8: เท่าที่ผมสังเกตมาพอตื่นเช้ามาก็พอจะอันนั้นคราวนี้ไปออกกำลังกายแต่ผมชอบออกกำลังกายแรงนิดหน่อยเนาะชอบกินได้ยาทาง20-30 กิโลอย่างเงี้ยนะมันก็วิงเวียนอีก
0: แล้วโดนแดดหรือเปล่าคะ
8: ไอ้ก็ออกช่วงเช้าตี5ก็ออกไป2โมงก็ถึงบ้านอย่างนี้เนี่ย
0: โอเคโอเคดีค่ะดีค่ะขี่จักรยานไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกค่ะค่อยๆไปแล้วก็ต่อเนื่องก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องตากแดดเหงื่อไม่ได้ออกมากก็ดีแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาถึงปุ๊บวัดความดันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนนอนหรือมื้อเย็นก็วัดความดันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญความดันไม่คงที่เนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญเช่นกินอาหารรสเค็
8: ม
0: ก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันมีความเครียดความวิตกกังวลก็ทำให้ค่าความดันขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
2: ค่ะกินยาหอมช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ช่วยได้ยาหอมช่วยได
2: ้
8: ยาหอมอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะแนะนำ4 ตำรับนี้เท่านั้นค่ะอินทจักรเทพวิจิตรหรือบางคนก็เรียกเทพวิจิต
8: ร
0: ทิพโอสถนวโกฏพวกนี้ค่ะเราก็จะแนะนำ4 ตำรับ
8: ได้ตัวหนึ่ง
0: ได้ค่ะตัวใดตัวหนึ่งถ้าเจอนวโกฏก็เลือกนวโกฏไปก่อน
8: ครับขอบคุณมากครับผม
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณสุชาติแนะนำบอกว่าต้องมีเครื่องวัดความดันไว้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแต่ก็บางคนเนาะวัดที่บ้านเราไม่สูงเนาะแต่พอไปหาคุณหมอแล้วเครื่องวัดมันเสถียรไหมคะไปที่โรงพยาบาลแล้วความดันสูงทันที
0: มันมีโรคนี้อยู่แล้วค่ะคือไวโคไฮเปอร์เทนชันก็คือเห็นหมอหรือเห็นเสื้อขาวแล้วเข ความดันมันขึ้นค่ะมันมีโรคนี้จริงๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูเครื่องวัดความดันที่บ้านเราด้วยค่ะว่าผ่านนะใส่มานานหรือยังแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กทุกครั้งเพื่อจะได้ไฟอะค่ะ
2: อาจารย์บอกนี่เห็นภาพเลยนะ
0: บาง
2: ทีเราก็เชื่อเนาะว่าความมันเครื่องมันบอกเราตรงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากถ่านอ่อนก็ได
0: ้ถ่านอ่อนค่ะถ่านอ่อนมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของค่าที่ไม่เสถียรตัวก็ต้องคอยใช้บอกใส่ถ่านเสียบปลั๊ก
3: ครับ
2: ค่ะ
3: เอาละครับหนึ่งสายช่วงท้ายคุณกัลยาณีจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะอยากเรียนถามว่าความดัน110กว่าเป็นความดันต่ำเปล่าคะ
0: 110กว่าตอนนี้คุณกัลยาณีอายุเท่าไหร่คะ
9: 66ค่ะ
0: 66ก็จะลุกนั่งลุกยืนก็ระวังหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ดีกว่าความดันสูงค่ะความดันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นแต่จะสวยก็สัก120กว่าๆเนี่ย120กำลังสวยค่ะ
2: อืมค่ะ
9: นะคะขอบคุณค่ะ
2: จ้าขอบคุณนะคะค่ะมีคำถามฝากมา
3: อ
2: ีกคำถามนึงค่ะ
3: ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหารการกินนะครับ ทานโกโก้แบบเพียวๆมาตลอดไม่ใส่นมไม่แตะคอฟฟี่เมดอยากจะหลีกเลี่ยงไขมันทรานแต่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยตรงนี้หลีกเลี่ยงพ้นไหมครับยังพอมีไขมันหลงเหลือไหมถ้าเป็นแบบนี้จัน
2: ป้าแจ้วถามมาจากนครสวรรค์ค่ะ
0: ก็ยังได้อยู่นะคะก็ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
2: ค่ะทานแล้วใส่นิดหน่อยได
0: ้ปัญหามันอยู่ที่น้ำตาลค่ะ
2: น้ำตาล
3: จะเป็นหวานเอาแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ก็จะใส
0: ่หวานนิดหน่อยของเราไม่เท่ากันค่ะ
3: เออใช่ใส่น้ำตาลนิดหน่อย
2: พระเจ้า
3: ขนาดไหน
2: พระเจ้าจากนครสวรรค์ถามมาก็คงจะเพื่อให้ความสบายใจนะแต่อาจารย์ห่วงน้ำตาล
3: น้ำตาล
2: ค่ะที่ไขมันที่ว่าเนี่ยใส่นิดหน่อยไม่ไป
3: แสดงว่ากาแฟสำเร็จรูปเนี่ยมีรอบด้านเลยนะทั้งน้ำตาลไขมันมีทุกอย่างเลยจริงๆที่เป็นความเสี่ยง
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นไปได้กาแฟดำก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์
0: กาแฟดำค่ะดีที่สุดแล้วค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีคำถามมาเรื่องมะเขือเทศค่ะคุณธงชัยถามมาจากชลบุรีถามว่าน้ำมะเขือเทศป้องกันต่อมลูกหมากโตได้จริงหรือเปล่าคะ
0: มันเป็นงานวิจัยค่ะมันเป็นงานวิจัยค่ะก็ถามว่าป้องกันได้ไหมโดยผู้ชายอายุสัก50กว่าๆต่อมลูกหมากก็เริ่มมาแล้วค่ะแต่จะมามากหรือมาน้อยเขาก็เลยแนะนำว่าแล้วก็รับมะเขือเทศรับมะเขือเทศมะเขือเทศก็ช่วยได้ส่วนนึงแต่มันมีปัจจัยอื่นเยอะแยะเลยค่ะที่เราทำให้เราเป็นเพราะฉะนั้นมะเขือเทศเป็นส่วนอาหารส่วนเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอพูดแต่มะเขือเทศก็จะกินแต่มะเขือเทศนะมันก็ต้องกินอย่างอื่นให้หลากหลายด้วยแล้วมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศที่โดนความร้อนก็จะมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสดค่ะ
2: ค่ะแต่ถึงยังไงก็ทานได้มีประโยชน
3: ์
0: ก็หลากหลายค่ะดีที่สุด
2: เป็นงานวิจัย
3: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีคำถามคุณณรงค์เกียรติค่ะเขาคงฟังเรื่องของยาลมเห็นบอกว่าบางคนบอกฟังไม่ทัน
3: อยากจะ
2: ยาลมยาเขาบอกยาลมยาลมยาหอมนี่แหละเน
3: าะค่ะใ
2: ช่ไหมคะเขาบอกฟังไม่ทันแล้วก็ขอถามว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างอาจารย์แนะนำเลยค่ะ
0: คือตอนนี้มีหลายบริษัทค่ะที่เขาทำออกมาขายตามร้านขายยาค่ะอย่างที่บอกเทพจิตตอนนี้ก็มีขายทั่วไปที่โอสถก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนวโกดเหมือนกันค่ะมีบ้างไม่มีบ้างอินทจักรเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตามร้านทั่วไปก็มีขายค่ะ
2: ค่ะอาจารย์แนะนำว่าทานตอนช่วงเวลาไหนบ้างคะ
0: แนะนำเลข5ถึงเลข7ค่ะเช่น 4:00 น. หรือ 5:00 น.
2: ค่ะ
0: ค่ะ 6:00 น.หรือ 6:00 น.
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราพูดว่ายาลมใช่ไหมคะเพราะนั้นใช้คำว่ายาลมเนี่ยมันตรงมากที่สุดก็คือเวลาของลมเวลาของวาตะคือเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6ตั้งแต่บ่าย2จนถึง 18:00 น.แต่ตี2คงไม่มีใครมากินหรอกที่ตอนตี3ตี4อย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณตื่นช้าคุณจะกินตอนตี5ก็ได้หรือคุณตื่นสายไปก่อนนั้นกินถึง 18:00 น.ก็ได
2: ้
0: สายกว่านั้นจะกิน 19:00 น.ก็ได้แต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดมีอาการคุณก็สามารถกินได้อีกแต่เพียงถ้าอยากกินคูณ2อยากให้ได้ประโยชน์ให้ตรงกับธาตุของร่างกายเราเนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าเลข5เลข6เลข7หรือไม่ก็ตี5หรือ 18:00 น.
2: ค่ะ
0: ก็กินแล้วเป็นประโยชน์ก็จะเหมาะกับธาตุของร่างกายมากกว่าค่ะอ
2: ืมค่ะค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาถ้าใครยังโทรศัพท์เข้ามาโทรได้นะคะ
3: ใช่เลยครับ
2: 022769718ค่ะมีคนถามถึงโรคพุ่มพวงค่ะคุณวิภาดาถามมาว่าขอรายละเอียดหน่อยน้องสาวเป็นโรคพุ่มพวงค่ะอาจารย์
0: คือโรคพุ่มพวงก็เป็นโรคเราก็รู้จักในโรคของภูมิตัวเอง ที่มันทำให้เกิดปัญหามันก็จะแพ้สารพัดละค่ะทุกอย่างแม้กระทั่งภูมิของตัวเองก็โจมตีตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่แนะนำให้กินยาทั่วไปถ้าจะต้องดูแลรักษาต้องมาคุยกันมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาหารต่างๆความเครียดความวิตกกังวลโดยเฉพาะการพักผ่อนถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอมีปัญหามากมายเพราะมันคือภูมิตัวเองที่เริ่มทำร้ายตัวเองค่ะ
2: ค่ะเป็นโรคที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยต้องพักผ่อนเยอะ
3: ๆ
2: นะคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแรงเราก็จะเป็นโรคที่แทรกซ้อนเข้ามานะคะแต่โรคภูมิพวงนี้อาจจะค่อนข้างอาการหนักนิดนึง
0: อาการหนักค่ะต้องระวังค่ะ
2: ค่ะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงอยากให้ดูแลสุขภาพอาจจะแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงเวลานี้หน่อยนะคะว่าเราควรจะดูแลตอนนี้มีโรคโควิดระบาดที่สิงคโปร
3: ์
2: มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลามาด้วยอาจารย์แนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพหน่อยค่ะ
0: ดีกว่าอีโบลาเยอะเลยค่ะ
2: แ
0: ล้วก็ระวังโควิดก็คือหวัดชนิดนึงเหมือนกันก็เป็นกลุ่มไวรัสเพราะฉะนั้นยังคงติดได้เหมือนเดิมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเห็นใครไอจามแล้วก็ออกห่างในที่ชุมชนก็คาดหน้ากากเหมือนเดิมค่ะมันก็ช่วยได้ในระดับนึงก็ควรดูแลสุขภาพแล้วยังโดยเฉพาะตอนนี้ยิ่งหน้าร้อนด้วยไหนจะคาดปากอีกต้องใส่หมวกอีกกางร่มอีกมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยต้องคอยระวังดูแลสุขภาพอยู่ในแหล่งชุมชนก็ระวังหน่อยถ้าเรารู้ว่าเกิดการระบาดเกิดขึ้นตอนนี้เราไม่ได้ดูแค่โควิดอย่างเดียวนะคะต้องดูแลเรื่องของฮีทสโตรกด้วยเรื่องของความร้อนซึ่งก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะแล้วก็การกระทบร้อนจัดๆหรือการข้างนอกร้อนวิ่งเข้าบ้านเปิดแอร
2: ์
0: ตากพัดลมก็เป็นการกระทบร้อนกระทบเย็นก็เป็นภูมิเหมือนกันทำให้เกิดหวัดแดดก็ได
2: ้
0: หรือหวัดจากที่เราโดนฝุ่นละอองทั่วไปก็ได้ก็คือภูมิแพ้หรือติดหวัดเลยก็ได้แต่เพียงแต่ตอนนี้หวัดทั่วไปเนี่ยในหน้าฝนน่ะฝนเริ่มมาหวัดก็เริ่มมาต้องคอยระวังตัวเองด้วยไปไหนก็พกพาร่มไปด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้สะอาดดื่มน้ำสะอาดมากๆก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เป็นฮิสโตกอาจารย์ว่าเราควรต้องทำยังไงให้ถึงหมอเร็วที่สุดเบื้องต้นนี่ต้องปฐมพยาบาลยังไงคะ
0: เสื้อผ้าค่ะคลายเสื้อผ้าออกถ้าหลายชั้นเอาออกก่อนค่ะแล้วเอาเข้าที่ร่มใช้น้ำลูบตามเนื้อตามตัวเรียกรถพยาบาลถ้ายังรู้สึกตัวอยู่ก็จิบน้ำค่ะแต่ฮิสโตรกกับความร้อนเนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นลมจากลมแดดธรรมดาเนี่ยพวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่นะคะพวกนี้จะเหงื่อแตกอยู่แต่ถ้าเป็นฮิสโตรกเนี่ยเป็นลมไปแล้วหมดสติไปแล้วแต่ตัวแห้งไม่มีเหงื
2: ่อ
0: พวกนั้นต้องรีบเอาน้ำตามตัวลูบค่ะแล้วก็คลายเสื้อผ้าออกแล้วก็หาอากาศให้ถ่ายเทถ้ามีใครมีพัดได้ก็ช่วยพัดมีพัดลมก็เปิดพัดลมก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เรียกรถพยาบาล
2: ค่ะให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดนะคะ
0: แล้วก็แสดงว่าคนไข้ขาดน้ำด้วยค่ะต้องดื่มน้ำในช่วงหน้าร้อนหรือดูร้อนด้วย
2: ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ช่วยได้
0: เพราะเราเสียเหงื่อมาก
2: ค่ะตอนนี้อาจารย์ฝากเรื่องของสมุนไพรทิ้งท้ายแล้วก็เรื่องของคลินิกวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้คลินิกเรายังเปิดตามปกติเหมือนเดิมค่ะ9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะท่านใดอยากตัดแว่นตาราคาถูกก็ไปได้ตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย 2เราไปวัดสายตาไม่เสียตังค์นะคะฟรีจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่บางคนมาหาเราเพราะคิดว่าตัวเองเป็นโรคตาเปล่าค่ะแค่สายตาสั้นแล้วก็ใช้แว่นผิดเบอร์เท่านั้นเองก็จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลต่อไปแล้วก็ใครอยากบริจาคสมุนไพรสามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน .59 ค่ะปน.ส.ปป.น.เน.ส.ศาลานะคะปน.ส.บางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์ค่ะ02-706-2610ค่ะ
2: ค่ะอีกนิดนึงคุณวิภาดาถามมาโรคพุ่มพวงรักษาหายไหมคะ
0: ตอนนี้คุณหมอต้องให้ยาอยู่แล้วค่ะเพื่อควบคุม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ให้ภูมิมันเริ่มโจมตีตัวเองตอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าภูมิของคุณกินยายังไงแล้วยาที่เราจะช่วยยังไงเพราะยากดภูมิกินยาไทยแผนไทยก็ถูกกดไปเหลือครึ่งเดียวเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
3: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยลาไปแล้วนะคะพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
3: จริงช่วงนี้อากาศ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ
10: ์นางสาวพรไพรลักษณ์สมิษฐ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6:00 น.พบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันตักผิดประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่ 700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านราย
11: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันที ร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายพร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนกพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก17รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายและสูญหายอีก17รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
14: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
15: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับจะขอนำคุณฟังไปรู้จักกับปลาดาวนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งว่าดาวทะเลนะครับแต่ว่าเราก็ติดปากครับว่าปลาดาวนะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับไม่มีกระดูกสันหลังนะครับลักษณะทั่วไปนะครับมีลำตัวแยกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวนะครับหรือเรียกกันว่าแขนนะครับส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลมนะครับด้านหลังมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปนะครับปลาดาวมีปากอยู่ด้านบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็จุดกลางของลำตัวก็นะครับแล้วก็ใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้นๆนะครับเรียงตามส่วนยาวของแขนเป็นคู่ๆนะครับมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวแล้วก็แข็งแรงเรียกว่าโปเดียนะครับใช้สำหรับยึดเกาะกับการเคลื่อนที่นะครับมีสีต่างๆออกไปนะครับปลาดาวจะมีสีขาวชมพูแดงดำม่วงหรือน้ำเงินเป็นต้นนะครับพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะพบได้ถึงพื้นทะเลลึกนะครับแล้วก็ปลาดาวจะกินหอยสองฝาโดยเฉพาะหอยนางรมกุ้งปูหนอนนะครับแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆเช่นฟองน้ำหรือปะการังเป็นอาหารนะครับปลาดาวนะครับพบอยู่ในทะเลทั่วโลกทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกนะครับมหาสมุทรอินเดียรวมทั้งในเขตขั้วโลกด้วยอย่างเช่นมหาสมุทรอาร์กติกและก็แอตติก้านะครับปลาดาวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพบอยู่ประมาณ 1,800 ชนิดนะครับกระจายอยู่ในระดับต้นๆ7ลำดับนะครับซึ่งปลาดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรนะครับและก็ขนาดใหญ่สุดอาจจะยาวได้ถึง1เมตรนะครับและก็บางชนิดอาจจะมีแขนได้มากกว่า5แขนนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาดาวนะครับหากว่าคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวตามท้องทะเลต่างๆพบปลาดาวนะครับก็อย่าไปเก็บนะครับ ให้ปลาดาวอยู่คู่ทะเลไทยของเรานะครับเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ชมนะครับว่าปลาดาวตัวเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสวนโลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนนะครับในวันนี้กับผมนายอธิวัตรรักชูนะครับนิติกรชำนาญการพิเศษรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดกับให้คุณผู้ฟังนะครับฟังในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับกับเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายของผู้ต้องหาจำเลยแล้วก็ผู้เสียหายนะครับในหัวข้อแรกนะครับก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณฟังทุกท่านน่าจะเข้าใจดีนะครับว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือว่ามีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งที่ทำหน้าที่คอยช่วยพูดเจรจานะครับซึ่งบุคคลคนนี้มีความสำคัญมากนะครับในส่วนของศาลยุติธรรมเองนะครับเราเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยนะครับซึ่งเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับผู้คนกลางคนนี้นะครับก็จะต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับถึงจะมาทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้นะครับในชุมชนในบ้านนะครับหากมีข้อพิพาทเช่นลูกของเราทะเลาะกันเนี่ยพ่อกับแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีที่สุดนะครับเพราะเป็นบุคคลที่ลูกๆเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็สามารถที่จะสำเร็จได้นะครับหากว่าคนกลางเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจนะครับในส่วนของศาลยุติธรรมเองนะครับแน่นอนว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลแล้วนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องคดีนะครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็จะเกิดขึ้นนะครับโดยศาลก็จะมีกำหนดวันนัดเนี่ยนะครับให้เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยประนีประนอมยอมความกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับโดยการสืบพยานเต็มรูปแบบนะครับแน่นอนว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังจากที่มีการฟ้องร้องคดีกันไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คดีที่พิพาทกันนั้นเนี่ยสามารถที่จะยุติลงได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็สะดวกแล้วก็เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ก่อนหากว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ไม่สามารถที่จะตกลงอะไรกันได้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการขั้นต่อไปก็คือว่ามีการกำหนดวันนัดสืบพยานของทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายโจทก์แล้วก็ของฝ่ายจำเลยด้วยนะครับซึ่งก็จะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับเมื่อมีการสืบพยานของทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับศาลก็จะกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษานะครับฟังคำพิพากษานะครับเมื่อศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับแพ้คดีนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะได้ชื่อว่าชนะคดีนะครับเพราะนั้นกระบวนการต่อไปหลังจากที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยฝ่ายที่ได้ชื่อว่าแพ้คดีเนี่ยก็อาจจะมีการฟ้องต่อฟ้องคดีต่อหรือที่เราเรียกว่าอุทธรณ์คำพิพากษานะครับอาจจะมีการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปนะครับแน่นอนว่าก็จะต้องมาสู้ข้อพิพาทกันนะครับในชั้นของศาลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเมื่อศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิจารณาคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการส่งคำพิพากษานั้นมาอ่านที่ศาลชั้นต้นหรือว่าจะอ่านคำพิพากษาที่ศาลอุทธรณ์เลยก็ได้นะครับในปัจจุบันแน่นอนว่าเหมือนเดิมอีกครับก็อาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะนะครับแล้วฝ่ายที่แพ้คดีเนี่ยก็อาจจะมีการสู้คดีต่อหรือว่ามีการฟ้องคดีต่อในชั้นฎีกานะครับหรือที่เราเรียกว่าการฎีกาคำพิพากษาแน่นอนว่าครับกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ศาลชั้นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะที่ศาล
จังหวัดระนองหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองเท่านั้นนะครับการฟ้องคดีหรือสู้คดีกันในชั้นอุทธรณ์ก็ดีในชั้นฎีกาก็ดีเนี่ยเราสามารถที่จะแถลงนะครับต่อศาลว่าขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยในชั้นอุทธรณ์หรือว่าในชั้นฎีกาได้ด้วยนะครับซึ่งหากมีคำร้องหรือคำแถลงขอไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาเข้ามาเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็จะพิจารณามีคำสั่งอนุญาตให้ไกล่เกลี่ยนะครับอาจจะไกล่เกลี่ยกันที่ศาลชั้นต้นก็คือในศาลจังหวัดนั้นๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของคดีนะครับหรืออาจจะไปไกล่เกลี่ยกันที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคู่ความนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการไกล่เกลี่ยเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับยังมีการไกล่เกลี่ยอีกประเภทนึงนะครับก็คือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีอันเนี้ยก็เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้างใหม่แล้วก็ประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองก็คือได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์นะครับในที่ต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่มีข้อพิพาทนะครับเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการฟ้องคดีหมายความว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะยังไม่ต้องไปฟ้องคดีต่อศาลนะครับลองเดินทางเข้ามาที่ศาลนะครับเพื่อปรึกษากับทางศูนย์ไกล่เกลี่ยว่าเราไม่ต้องการที่จะฟ้องคดีแต่เราต้องการที่จะขอให้ศาลเนี่ยเชิญคู่พิพาทเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการฟ้องคดีได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยังไม่ต้องมีการฟ้องคดีก็ได้นะครับถามว่ามีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีเนี่ยมีขั้นตอนยุ่งยากนะครับหรือว่ามีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเลยนะครับก็คือในส่วนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีเนี่ยนะครับถ้าท่านได้เดินทางมาที่ศาลแล้วเนี่ยนะครับศูนย์ไกล่เกลี่ยของศาลยุติธรรมทั่วประเทศก็จะมีเจ้าที่คอยบริการอย่างน้อยคือได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับในเบื้องต้นนะครับและหากว่าข้อพิพาทนั้นเนี่ยท่านตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราจะขอไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำคำร้องนะครับจะทำคำร้องให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้กับทุกคนหากว่าคำร้องที่เราเสนอศาลไปแล้วเนี่ยศาลรับคำร้องไว้ดำเนินการเนี่ยกระบวนการก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือเราก็จะมีหนังสือเชิญนะครับให้กับคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้เข้าสู่กระบวนการนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเราก็จะในส่วนของศาลเองนะครับก็จะตั้งคนกลางคนหนึ่งเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยนี่แหละนะครับมาทำหน้าที่นะครับในการเสนอแนะในการช่วยเจรจานะครับเพื่อหาทางออกให้กับคู่พิพาทในเรื่องนั้นๆ นะครับในส่วนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเนี่ยนะครับเรามีสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่ามีข้อดีแล้วก็ประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเยอะแยะมากมายนะครับหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในชุมชนของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะบอกต่อได้นะครับว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเนี่ยนะครับคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับไม่มีแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมศาลด้วยนะครับและเราสามารถที่จะใช้ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยเนี่ยสั้นมากไม่เหมือนกับการฟ้องคดีอย่างที่ผมได้พูดไปสักครู่ก็คือว่าหลังจากที่มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วเนี่ยถ้าเกิดคู่พิพาทเนี่ยเขาสู้คดีกันจนถึงศาลฎีกาเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาอย่างน้อยก็คืออาจจะ3ปีถึง5ปีนะครับแต่ถ้าเราใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเข้าไปเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทเนี่ยคดีก็สามารถที่จะเสร็จได้ในวันที่นัดไกล่เกลี่ยเลยนะครับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ระยะเวลาสั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะกำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยได้ด้วยตนเองนะครับหากว่าทั้งสองฝ่ายว่างก็เราก็กำหนดวันที่ทั้งสองฝ่ายว่างตรงกันนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการมาพูดคุยกันที่ศาลนะครับนอกจากนี้หากว่าการผลของการไกล่เกลี่ยเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับ
ร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็พูดคุยเจรจาตกลงกันได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาตามยอมได้เลยเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อดีที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแม้ว่าจะยังไม่มีการฟ้องคดีก็สามารถที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาได้นะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยประชาชนทุกคนยังไม่จำเป็นจะต้องมีทนายความนะครับเพราะจะอยู่ในการดูแลของศาลทุกขั้นตอนจนจบกระบวนการนะครับและขอเน้นย้ำว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับอย่างที่คุยกับท่านผู้ฟังไปตอนแรกก็คือว่ามีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้นหลังจากที่มีการฟ้องคดีไปแล้วนะครับแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนะครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งสองแบบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันที่ศาลก็ได้นะครับหรือหากท่านไม่สะดวกนะครับเราก็สามารถที่จะใช้การไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์นะครับเพราะแต่ละคนก็อาจจะมีความพร้อมที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งว่าคู่พิพาทหรือว่าคู่ความเนี่ยบางครั้งก็อยู่คนละจังหวัดกันนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดศาลอนุญาตให้ไกล่เกลี่ยออนไลน์กันได้นะครับก็สามารถที่จะใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านจอภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับก็จะจบไปในส่วนของหัวข้อแรกนะครับเดี๋ยวในหัวข้อที่2นะครับผมก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายของผู้ต้องหาจำเลยแล้วก็ผู้เสียหายนะครับช่วงนี้ก็ขอพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสักครู่ครับ

ครับก็กลับเข้ามาพบช่วงที่2ของรายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนนะครับก็ขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของข้อพิพาทนะครับที่เราสามารถที่จะไกล่เกลี่ยตกลงกันนะครับโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นๆนะครับต่างจากการฟ้องร้องคดีซึ่งจะต้องใช้เวลานานนะครับในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองก็ขอสนับสนุนนะครับให้ทุกฝ่ายเนี่ยใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเป็นหลักในการเจรจาข้อพิพาทนะครับเพื่อ

2ทาง1การฟ้องคดีเลย2ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องทำยังไงก็คืออย่างที่ได้แจ้งไปแล้วก็คือว่าท่านเดินทางมาศาลนะครับมาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลทั่วประเทศนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษารวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในการบริการเขียนคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องด้วยนะครับหรือการแบ่งสินสมรสนะครับเรื่องอำนาจปกครองบุตรนะครับเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูแน่นอนว่าหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยตามมาเยอะแยะมากมายรวมกระทั่งการเรียกบุตรคืนการเรียกบุตรคืนเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้รับเคสนะครับเรื่องการแย่งลูกกันนะครับก็คือสามีภรรยาเนี่ยเลิกกันแล้วนะครับปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยนะครับก็หอบลูกไปด้วยนะครับทีนี้ ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็อยากจะได้ลูกคืนนะครับก็เดินทางไปที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายหน่วยละนะครับรวมทั้งและสุดท้ายก็คือมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองนะครับก็มาขอคำแนะนำว่าเราจะทำยังไงนะครับผมก็บอกว่าในส่วนเนี้ยนะครับเราจะช่วยเหลือโดยการเชิญฝ่ายชายเนี่ยมาพูดคุยไกล่เกลี่ยเรื่องลูกกันนะครับเพื่อให้ฝ่ายหญิงเนี่ยได้ลูกคืนกลับมานะครับซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยชายและหญิงคู่นี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักกฎหมายก็คือว่าฝ่ายหญิงก็คือฝ่ายแม่เนี่ยมีอำนาจปกครองลูกเพียงฝ่ายเดียวหรือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายชายเองก็แทบจะไม่มี อำนาจปกครองมันการที่เขาเอาลูกไปเนี่ยก็ถือว่าไม่ชอบนะครับต้องคืนลูกให้กับฝ่ายหญิงนั้นทางแก้แต่ก็มีทางแก้ในอนาคตสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าหากมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับฝ่ายชายก็จะมีอำนาจปกครองด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเป็นบิดาหรือว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาเท่ากับฝ่ายแม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อพิพาทที่มักจะเกิดขึ้นนะครับในแล้วก็อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคู่สมรสเนี่ยก็มีนะครับก็เช่นเรื่องการขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถแล้วก็แต่งตั้งผู้อนุบาลหรือว่าผู้พิทักษ์นะครับเพื่อในการดูแลผู้ป่วยนะครับหรือผู้ไร้ความสามารถหรือว่าผู้เสมือนไร้ความสามารถนะครับหรือการขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์อย่างนี้ครับก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองได้รวมทั้งการจดทะเบียนรับรองบุตรด้วยการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็ เกิดจากกรณีที่ลูกเกิดมานะครับลูกเกิดมานะครับโดยที่พ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพราะนั้นกฎหมายก็หาวิธีการนะครับแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้บิดานะครับเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมามันก็คือจะต้องไปดำเนินการเรื่องรับรองบุตรถ้าเกิดว่าเด็กมีอายุมากแล้วนะครับอาจจะ7ขวบขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะพ่อแม่ลูกก็จะอาจจะไปดำเนินการที่อำเภอได้เลยนะครับเพื่ออำเภอเนี่ยทำการจดทะเบียนรับรองบุตรแต่ถ้าเกิดว่าลูกยังเยาว์วัยอยู่นะครับเพิ่งคลอดอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะมายื่นคำร้องขอรับรองบุตรได้ที่ศาลนะครับซึ่งในส่วนนี้สำคัญมากก็คือ ท่านอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องมีทนายความก็ได้นะครับก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ศาลก็สามารถจะทำเรื่องนี้ให้ท่านได้นะครับก็คือเราก็บริการเรื่องนี้แหละให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของการคุ้มครองสิทธินะครับหรือว่าสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายเนี่ยในวันนี้จะพูดถึงผู้ต้องหาจำเลยแล้วก็ผู้เสียหายนะครับสิทธิที่จะได้รับนะครับเมื่อต้องคดีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกคนนะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นก็จะต้องหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะต้องเข้าไปคุ้มครองนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจำเลยแล้วก็ผู้เสียหายอย่างเท่าเทียมกันนะครับสิทธิที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแน่นอนว่าประชาชนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับการพิจารณานะครับหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายรวดเร็วแล้วก็สะดวกนะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี

อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมนะครับในฐานะที่เป็นโจทก์เป็นจำเลยหรือว่าเป็นผู้ต้องหาหรือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเราขออนุญาตเน้นนะครับว่า เมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาณนะวินาทีแรกโอกาสแรกเนี่ยเราก็จะตกใจกลัวใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเออเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองก็คงจะเดือดเนื้อร้อนใจว่าเออเราจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐแค่ไหนอย่างไรนะครับก่อนนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์เลยว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยเราจะถูกสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาทุกคนนะครับจะต้องถูกปฏิบัติเสมือนเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมีคำพิพากษาของศาลนะครับแล้วก็มีเมื่อท่านนำถูกนำตัวไปสถานีตำรวจเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะได้รับเลยก็คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะให้ทนายความหรือบุคคลที่ท่านไว้วางใจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคู่สมรสเนี่ยเข้าฟังการสอบสวนได้ด้วยนะครับในส่วนของทนายความนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐแม้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยรวมทั้งตำรวจด้วยก็จะตั้งทนายความให้ท่านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงเนี้ยต้องขอเน้นไว้เลยว่าท่านอาจจะเดือดร้อนแล้วก็กังวลในเรื่องนี้อันนี้วันนี้เราก็จะมาพูดคุยว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งทนายความโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะกฎหมายกำหนดไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คลายกังวลไปได้นะครับสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาเช่นเดียวกันนะครับหากผู้ต้องหาให้การก็สามารถนำคำให้การนั้นเป็นไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีของศาลได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้หรือว่าขู่เข็นให้รับการสารภาพนะครับสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาเลยนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาทำสำนวนการสอบสวนเสร็จส่งให้พนักงานอัยการนะครับฟ้องคดีต่อศาลแล้วเนี่ยนะครับในชั้นของศาลเองเนี่ยในนัดแรกนะครับที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวมาศาลนะครับเมื่อมีการฟ้องคดีก็จะเปลี่ยนชื่อจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับในชั้นสอบสวนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าผู้ต้องหาในชั้นพิจารณาคดีของศาลเราก็เรียกว่าจำเลยนะครับในชั้นพิจารณาคดีของศาลทุกคดีในคดีอาญาศาลจะตั้งทนายความให้กับผู้ต้องกับจำเลยทุกคนนะครับเบ้นเสียแต่ว่าตัวจำเลยนั้นมีทนายความอยู่แล้วนะครับหรือตัวจำเลยนั้นไม่ต้องการทนายความที่ศาลจะแต่งตั้งให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเองนะครับแต่สิทธิที่ทุกคนจะได้รับก็คือว่าสิทธิที่จำเลยทุกคนจะได้รับก็คือได้รับการแต่งตั้งทนายความนะครับโดยศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและในส่วนของจำเลยเองหรือผู้ต้องหาเองเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือว่ามีสิทธิที่จะรับการประกันตัวนะครับซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกันสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่มีความพร้อมที่จะนำเงินหรือหลักทรัพย์มาประกันตัวนะครับในส่วนนี้เองนะครับศาลก็จะนำการประเมินความเสี่ยงในการประกันตัวเนี่ยมาใช้นะครับทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวนะครับเน้นนะครับว่าทุกคนนะครับ 100% นะครับมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวนะครับซึ่งหากศาลพิจารณาว่าความผิดที่ฟ้องมานั้นเนี่ยนะครับเป็นคดีที่อัตราโทษจำคุกเนี่ยไม่สูงนะครับและมีความเสี่ยงต่ำมากที่จะหลบหนีจากการประกันตัวศาลก็อาจจะพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้แน่นอนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าศาลตัดสินว่าตัวจำเลยนั้นน่ะไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดอันเนี้ยผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นหากว่าจำเลยคนนั้นเนี่ยได้รับการประกันตัวอยู่อันนี้อาจจะผลกระทบน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจำเลยคนนั้นเนี่ยเขาถูกควบคุมอยู่ตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนมาถึงศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ได้สำหรับบางคดีนะครับต
รงนี้และสุดท้ายศาลก็ตัดสินเขาว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดตรงนี้เราจะเยียวยาเขายังไงแน่นอนนะครับว่าตรงนี้กฎหมายก็กำหนดให้มีการเยียวยาตามพรบค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งรัฐเนี่ยจะเป็นผู้เยียวยาให้นะครับก็จะเยียวยาตามอัตรานะครับที่รัฐได้กำหนดเอาไว้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่ได้ทราบสิทธิ์ตรงนี้อันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันรวมทั้งสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเสียหายนะครับจากการกระทำละเมิดในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีสิทธิ์รับได้รับเช่นเดียวกันนะครับโทษเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับเช่นคดีรถชนอย่างเงี้ยฮะหรือคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีพยายามฆ่าผู้ที่ได้รับความเสียหายก็อาจจะขอรับเงินเยียวยาจากรัฐได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ต้องหาจำเลยและนั้นเราจะพูดถึงเหยื่อของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือว่าผู้เสียหายนะครับจากความผิดอาญาที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประกันตัวได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับหากว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดศาลอนุญาตให้ประกันมาแล้วเนี่ยอาจจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือว่าไปก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงในพยานหลักฐานอย่างเงี้ยผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีสิทธิ์ที่จะระงับคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือว่าความผิดที่สามารถยอมความได้เนี่ยตรงเนี้ยผู้เสียหายเองก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์หรือว่าถอนฟ้องนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายก็คือผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ฎีกานะครับในคดีอาญานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาจำเลยแล้วก็ผู้เสียหายที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์ในวันจันทร์สัปดาห์ที่2กับที่4ของเดือนนะครับในเวลา14 นาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
1: ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
2: ประกาศเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลบนผิวหนังที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเข้าผ่านทางรอยถลอกเล็กๆน้อยๆของบาดแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์หรือเข้าผ่านทางเยื่อเมือกต่างๆหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียควรปฏิบัติดังนี้รีบฟอกล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่หรือล้างแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผลโดยเร็วที่สุดโดยควรล้างหลายๆครั้งเพื่อช่วยลดปริมาณของเชื้อพิษสุนัขบ้าที่บาดแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย15นาทีแล้วให้เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยให้เช็ดจนกว่าแผลจะสะอาดไม่เหลือคราบและไม่ควรใช้รองเท้าตบแผลเพราะอาจจะทำให้เชื้อกระจายไปรอบบริเวณที่เกิดแผลได้ง่ายและอาจมีเชื้อโรคอื่นๆเข้าไปด้วยทำให้เกิดแผลอักเสบจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดทันที
3: ท่านกำลังรับฟังสวท.ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
8: ายสารสุภมาศอินสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเกี่ยวกันกับโครงการคนละครึ่งซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
10: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังมาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทางนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: รายงานอากาศประจำวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงที่ตกเวลา 18:42 นค่ะวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นและเวลา 18:23 นส่วนน้ำลงเต็มที่เวลา 11:59 นผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 25.8 องศาเซลเซียสส่วนรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 10.0 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปัดจันวัดได้ 1.4 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานการกันนาทดรายงานค่ะ
14: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
15: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: ถ้าแลกคอนเสิร์ตฟรีต้นชอบมาก
17: ชอบเลย
16: แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ข้องแจกตั้งฟรีๆรับรองว่าได้แน่ๆปันนี้ต้นชอบมาก
17: เอ้าใครเหรออีไม่ชอบ
16: แล้วถ้าคุณสมัครกลับเลือกตั้งให้แล้วก็ให้เพื่อเข้าไปทอนทุนคืนปันนี้ต้นชอบมาก
17: คันปันนี้ไม่เอา
16: ถูกต้องที่สุดครับซักซี่ของเราอยากให้ผู้สมัครกลับเลือกตั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทอนทุนคืนทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
18: ดังนั้นถ้าพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งให้โทรไปแจ้งได้ที่ไส้ด่วน1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

เริ่มต้นกันนะคะกับช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะสวทละนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์ นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะชื่อย่อเราก็รู้จักกันนะคะเป็นดิบดีทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นทำงานนะคะวันแรกของสัปดาห์กันตอนนี้ 15:18 นกันแล้วใกล้เลิกงานกันแล้วด้วยนะคะอภิสราก็ตามมาเป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้ล่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 นและต่อกันด้วยรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันนะคะก็คงจะได้ทราบตอนนี้ในเรื่องของอากาศระนองเป็นอย่างไรแต่สำหรับท่านที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังนะช่วงเวลานี้กันเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวจะนำมาเล่าขานกันใหม่เหนือคลองกระบี่เขาก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเช้านี้เช่นเดียวกัน 23.1 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลายวันแล้วนะคะวัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสส่วนที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีอุณหภูมิสูงแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทยกันด้วยดูรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่รวมถึงในพื้นที่อื่นๆนะคะยกเว้นภาคอีสานกับภาคตะวันออกละค่ะที่คาดว่าจะมีฝนประมาณ30องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนมากก็จะเป็นฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะในเรื่องของรายงานอากาศนะคะก็สรุปให้ทราบกันในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนึงของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะได้สรุปในเรื่องของฝนและหลายๆท่านก็ต้องการจะทราบว่าฝนตกหรือเปล่าเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงของระนองจะมีวัดปริมาณฝนได้3พื้นที่ด้วยกันคือนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 1.4 มิลลิเมตรอำเภอสุขสำราญ 1.2 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนี่จะมีการวัดปริมาณฝนหรือหน่วยวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวัดได้ 10.0มิลลิเมตรกันเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วง6โมงเช้านะคะจนถึงเที่ยงมีฝนวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนสะสมของระนองก็ขยับที่ 469.9 มิลลิเมตรนะคะซึ่งตอนแรกอภิสราก็จะมีคำถามเกิดขึ้นตลอดทำไมถึงคุยในเรื่องของปริมาณฝนสะสมซึ่งในเรื่องของฝนสะสมนี่จะทำให้เราได้ทราบว่าฝนในปีนี้นี่มากน้อยแค่ไหนกันและโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี่หลักก็จะมีการขยับขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมของระนองเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันถ้าว่ามีปริมาณฝนแตะ 4,000 มิลลิเมตรนี่แสดงว่าปีนี้ระนองน้ำเยอะนะคะแล้วก็ในการเตรียมการบริหารจัดการน้ำในภาคส่วนอื่นๆนี้ก็จะเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้กันวันนี้คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ระนอง33องศาเซลเซียสส่วนเช้าพรุ่งนี้คาดว่าอุณหภูมิจะต่ำสุด25องศาเซลเซียสก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะคะ25องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นอากาศสบายๆในช่วงยามเช้าก็ใกล้เคียงกันนะคะกับในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะไม่ร้อนแห้งแล้วล่ะนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีฝนกันแล้วเมื่อตอนเช้าก็มีฝน
ประพรมลงมาต้องบอกแบบนี้นะคะประพรมลงมานะคะให้ได้ชุ่มฉ่ำกันบ้างนะคะก็ดีกว่าร้อนอบอ้าวกันนะคะซึ่งเราก็อาจจะคุ้นชินในเรื่องของฝนตกพอมีช่วงหน้าร้อนหรือหน้าแรงเข้ามาหน่อยรู้สึกว่าร้อนมากนะคะเพราะเราชินเรื่องของฝนกันแล้วนั่นเองนะคะท่านผู้ฟัง 15:22 ตอนเช้าอภิสลาแจกรายการอนันต์วันนี้แล้วก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาดูสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีนะคะข้อมูลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเว็บไซต์ของไทยช่วยไทยพลัสก็จะเป็นสักครู่เดียวเดี๋ยวพิศลาจะตามเข้าไปดูนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ยังมีสิทธิ์เหลือมากน้อยแค่ไหนเมื่อตอนเช้านี่เวลาประมาณสัก6:20 นะคะ6:24เศษช่วงนั้นล่ะก็จะมีสิทธิ์เหลือ21ล้านสิทธิ์นะคะคือปกตินี่คือสิทธิ์สำหรับประชาชนกลุ่มทั่วไปนี่ก็จะมี30ล้านสิทธิ์ในช่วงเวลา6:24เหลือ21ล้านสิทธิ์แล้วก็ในช่วงเวลา9:00ใกล้10:00ล่ะก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก8ล้านกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้สิทธิ์เต็มหรือยังนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ยังมีสิทธิ์เหลือนะคะ6,752,029 สิทธิ์ค่ะก็จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6:00เช้าจนถึง22:00ของทุกวันแต่ไม่ใช่ยาวนะท่านผู้ฟังคือจะมีเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้คือจันทร์นี้จนถึงศุกร์นี้นะคะ25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมก็จะกำลังเปิดรับลงทะเบียนกันอยู่นะตอนนี้รู้สึกว่าจะแผ่วๆเลยนะท่านผู้ฟังนะตอนเช้านี่ทุกวินาทีเลยจะขยับขึ้นเป็น200 300หรือเป็นหลักพันเลยนะคะท่านผู้ฟังการใช้สิทธิ์เข้ามานะคะในช่วงเช้าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพิศลาก็จะเห็นนะคะว่ามีสิทธิ์เหลืออยู่ประมาณ3ล้านขออภัยค่ะ9ล้านกว่าสิทธิ์แล้วก็หายไปนะคะประมาณล้านกว่าช่วงนั้นก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะท่านผู้ฟังนะค่ะยังไงตอนนี้ท่านได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือยังคะถ้าว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนี่ก็ลงทะเบียนวันนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวก็ว่าพรุ่งนี้มีสิทธิ์จะเต็มนะคะท่านผู้ฟังแอปพลิเคชันเป๋าตังก็เป็นช่องทางที่เราสามารถจะใช้ในการลงทะเบียนตรงนี้กันได้บัตรประจำตัวประชาชนกันด้วยสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะในแต่ละช่วงในแต่ละระยะหรือว่าคนละครึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็การเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็จะเป็นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าเกิดไม่มีนักนี้ท่านก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะท่านผู้ฟังแต่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็จะต้องนะคะไม่มาลงทะเบียนตรงนี้เพราะมาลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าลงทะเบียนไม่ได้ถ้าไม่มีสิทธิ์แล้วก็ในตรงนี้เขาจะดูในรายละเอียดหลายๆอย่างด้วยนะคืออย่างน้อยเลยบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะค่ะสำหรับการลงทะเบียนตรงนี้คือดังที่พิศลาได้บอกกันไปแล้วก็สิทธิ์ที่ได้รับคือทางรัฐจะร่วมจ่ายสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนคือวงเงินเนี่ยในแต่ละเดือนนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนเนี่ยเดือนละ 1,000 นะท่านผู้ฟังก็4เดือนติดต่อกันแล้วก็การใช้สิทธิ์เนี่ยจะมีนะคะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนในการใช้จ่าย6:00เช้าถึง5:00หรือ23:00แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเก็บสิทธิ์ตรงนี้ไว้สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่บางท่านนี่เก็บสิทธิ์ไว้ซื้ออาหารรับประทานอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพกันด้วยนะคะในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นี่เขาจะเริ่มกลางเดือนมิถุนายนหรือวันที่15มิถุนายนแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันเดียวกันคือ30กันยายนแต่ช่วงเวลานี้ก็อาจจะเหลื่อมขึ้นมานะ
คะแตกต่างจากการใช้จ่ายนะการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือ6โมงเช้าถึง3ทุ่มชำระผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมล่ะนะท่านผู้ฟังสมัครเปิดใช้งาน G Wallet ก่อนใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็บอกว่าเริ่มเข้ามือแล้วนะคะเพราะว่าได้เข้าร่วมหลายโครงการแล้วด้วยแต่สำหรับท่านที่บอกว่าเพิ่งจะสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะยังไงก็ลองสอบถามผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆมานะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ในโครงการไทยช่วยไทย Plus นี่60 40นี่คือเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะคะเนื่องจากวิกฤตพลังงานนั่นเองนะคะก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตต่างๆนี่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะมีการปรับขึ้นราคากันด้วยแล้วในขณะเดียวกันนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะให้มีสินค้าที่มีการปรับลดราคาหรือดั้มราคาลงมานะคะแล้วก็ในเกรดคุณภาพนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของคราบอาหารเรื่องสุขภาพนะคะก็ยังคงอยู่ในตรงนี้กันก็ได้เห็นในสินค้าหลายๆตัวแล้วล่ะที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะก็ดูสลากนะคะสลากกำกับนี่อภิสลากำลังพูดถึงอาหารนะคะก็ดูในเรื่องของข้อมูลทางโภชนาการนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่สำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพก็รับประทานได้นะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปก็เป็นราคาที่ไม่แรงนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็ได้เห็นซอสพริกอ่ะยกตัวอย่างซอสพริกนี่ปกตินี่จะราคาประมาณ30กว่าบาทนะขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสูตรไหนสูตรไหนแต่จะมีตัวหนึ่งที่เข้าร่วมไทยช่วยไทย plus หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยนี่ล่ะจะราคา20บาทนะคะก็เลยต้องดูโรงงานนี่เอาผลิตที่ไหนเขาจะดูในรายละเอียดตรงนี้ล่ะค่ะเพราะวิศรานี้ก่อนจะซื้อสินค้าก็จะดูสลากก่อนนะคะว่าผลิตที่ไหนแล้วก็จำหน่ายใครเป็นคนจำหน่ายหรือว่าในเรื่องของข้อมูลต่างๆในส่วนผสมนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าสำคัญทีเดียวนะตรงนี้มีหลายตัวนะคะที่เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพอย่าลืมนะคะมีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงกันตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมกันแล้วไม่แน่ในชุมชนของท่านรถพุ่มพวงไปถึงแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์บ้านเราเขาเรียกรถเครื่องนะท่านผู้ฟังนะรถเครื่องนะคะหรือว่าจะเป็นรถพ่วงข้างซาเล้งนะคะแล้วก็รถกระบะนะคะที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้เขาก็จะนำสินค้าราคาประหยัดนะคะไปจำหน่ายราคาประหยัดแต่ก็มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการกันด้วยแล้วก็มีเจ้าของรถพุ่มพวงเหล่านี้แหละเข้าร่วมโครงการซึ่งแต่ละจังหวัดนี่ก็จะมีการเปิดรับสมัครกันด้วยก่อนหน้านี้นะคะก็ยังไงก็ช่วยกันรอบทิศทางทีเดียวนะคะในเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่จริงๆแล้วเมื่อไทยช่วยไทยพลัสขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนแน่นอนนะคะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าต้องการลดภาระค่าของชีพแต่อีกในยะหนึ่งหรือว่าในเรื่องของทางอ้อมไม่ใช่ทางอ้อมอภิสรามองว่าเป็นทางตรงเลยนะตรงนี้นะคะในเรื่องของเม็ดเงินก็จะหมุนเวียนในเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาสินค้าก็ขยับสูงขึ้นบางท่านก็อาจจะลดปริมาณการซื้อนะคะซื้อได้แต่พอดี

0: ของประเทศไทยว่าควรที่จะมีการดำเนินการอย่างไรในเรื่องของเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจในระบบต่างๆของประเทศกันด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมีข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายอะไรนี่อภิสราก็จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังยังมีอีกนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่ในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอภิสราประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังกันซึ่งโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี่ในเดือนหน้านี่ก็จะเติมเงินเพิ่มนะคะคือปกติเนี่ยทางรัฐบาลก็จะให้วงเงินใช้จ่ายปกติคือ300บาทต่อคนต่อเดือนแต่เดือนมิถุนายนนะคะกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนี้ท่านจะได้เพิ่มเดือนละ700นะคะเดือนละ700รวมที่จะให้เดิมตามปกติ300เป็น 1,000 นะคะต่อคนต่อเดือนท่านผู้ฟังค่ะถ้าว่าท่านใช้จ่ายไม่หมดในวงเงิน 1,000 นี้ซึ่งเป็นการใช้จ่ายกับร้านธงฟ้านะคะใช้ไม่หมดนี่นำไปทบเดือนต่อไปไม่ได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นแล้วก็รวมวงเงินใช้จ่ายที่ได้รับเลยเหมือนที่พิศลาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังคะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ระยะเวลาก็เหมือนกันค่ะคือ1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนแต่เวลานี้อาจจะมากกว่าสำหรับผู้ที่ก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้สามารถจะใช้จ่ายนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึงเวลา 23:00 น.ก็มีเพิ่มกันตรงนี้นิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันเพราะว่าเป็นการดูแลประชาชน2กลุ่มกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะกลุ่มแรกคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่2คือประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ30ล้านสิทธิ์นะคะก็รอดูกันนะคะว่าจะเต็มเมื่อไหร่สำหรับสิทธิ์นี้ตอนนี้รู้สึกว่ายอดนี้ก็เริ่มนะคะเริ่มจะขยับไม่เยอะแล้วนะคะท่านผู้ฟังรอสำหรับท่านที่กำลังลังเลกันอยู่นะคะว่าจะเข้าร่วมดีไหมยังไงก็ลองดูนะคะท่านผู้ฟังลองสอบถามผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฝากนิดนึงสำหรับเจ้าของร้านนะคะร้านโอท็อปร้านอาหารต่างๆนี่รอบนี้นี่ไม่รวมร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในรอบนี้นี่ท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ไปสมัครที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาใกล้บ้านท่านสำหรับแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะย้ำหมดแล้วนะครบแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้หลายคนบอกว่ารอนะคะรอที่จะใช้กันรอดูวันที่1มิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคงจะทำให้หลายๆท่านนี่บอกว่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะเพราะว่าในแต่ละโครงการนี่หลายท่านก็ตื่นเต้นกับการจับจ่ายใช้สอยตรงนี้กันนะคะค่ะก็ลองดูเดี๋ยวยังไงจะนำเอาบรรยากาศเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังกันแต่สำหรับที่เล่าให้ฟังนี่เป็นบรรยากาศของการลงทะเบียนซึ่งเราก็จะมองเห็นทางเว็บไซต์ของไทยช่วยไทยพลัส .th นะคะก็จะมองเห็นตรงนี้แล้วเขาจะมีเมนู2เมนูนะคะให้เราได้ดูคือเมนูแรกเลยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 และอีกเมนูหนึ่งคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านผู้ฟังเปิดปุ๊บเจอหน้าแรกเลยลองเข้าไปดูนะคะท่านที่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไทยช่วยไทยเป็นภาษาไทยนะคะท่านผู้ฟังไทยช่วยไทยTH นะคะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนคุยกันในหลายๆเรื่องแล้วเดี๋ยวหลังจากรับฟังสิ่งน่าสนใจอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินสักครู่เดียวนะจ๊ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่าย3มีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยพนักงานอัยการทายาทผู้ตายยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่ใดและยื่นคำร้องต่อศาลใดตามที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599บัญญัติว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทและตามมาตรา1713บัญญัติว่าทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการอาจจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ซึ่งเมื่อเจ้ามรดกผู้ตายถึงแก่ความตายอาจมีทรัพย์มรดกที่มีทะเบียนทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินที่มีทะเบียนคือโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์นท.3หรือนท.3ก.ที่ผู้ตายมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสังหาริมทรัพย์เช่นปืนที่มีทะเบียนอาวุธปืนรถยนต์ที่มีคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์หรือเงินฝากในธนาคารที่มีสมุดเงินฝากธนาคารซึ่งทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายอาจจะเป็นลูกสามีหรือภริยาหรือบิดามารดาของผู้ตายหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทายาทดังกล่าวอาจจะดำเนินการโอนทรัพย์มรดกยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยโอนทางทะเบียนจากผู้ตายมายังทายาทหรือว่าในส่วนของธนาคารอาจจะเบิกถอนเงินมายังทายาทแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่คือที่ดินหรือสำนักงานขนส่งอำเภอหรือธนาคารแจ้งว่าต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้กรณีถึงเหตุขัดข้องนะครับทำให้ทายาทผู้มีส่วนได้เสียต้องไปดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลยังศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนะครับการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้บัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานในการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดการและพนักงานในการพ.ศ. 2553มาตรา23วรรค1ซึ่งบัญญัติให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมทั้งตลอดในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการที่จังหวัดทุกจังหวัดของสำนักงานในการสูงสุดจะรับดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของผู้ร้องซึ่งเป็นประชาชนซึ่งการร้องขอดังกล่าวผู้ร้องขอที่จะเป็นผู้จัดการมรดกประสงค์ให้อัยการดำเนินการให้มาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกจังหวัดหรือสาขาซึ่งเป็นผลงานของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกในขณะถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4จัตวาที่ว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิแนวในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายซึ่งภูมิแนวนี้ดูจากทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน
1: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของร้องเป็นผู้จัดการมรดกนะคะซึ่งบางท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่กระจ่างตรงนี้จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและอัยการและการบังคับคดีจังหวัดที่ท่านอยู่กันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เสนอเป็นตอนที่235นะคะในตอนร้องเป็นผู้จัดการมรดกผ่านพ้นกันไปโดยนายประสิทธิชัยจันหอมอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะหมุนเวียนกันนะคะอัยการแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมาร่วมให้ความรู้กันนะคะผลิตรายการโดย NBT ในทุกภูมิภาคทีเดียวนะคะแล้วก็ออกอากาศพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นทาง NBT ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังอ่ะเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆกันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะที่ระนองได้จัดงานนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีหรือวันคอสู้เจียงนะคะจะมีภาพยนตร์สารคดีนิทรรศการภายในค่ายเจ้าเมืองระนองกันด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมนั่งรถสองแถวไม้ท่องเที่ยวเมืองเก่าระนองค่ะร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา1 ทุ่มในพิธีเปิดนี้ก็อภิสราคาดนะคะว่าน่าจะมีการเชิดสิงโตด้วยเพราะปีที่แล้วไปดูก็ไปทันตอนเชิดสิงโตนะคะสวยทีเดียวนะท่านผู้ฟังแล้วก็มีก การแสดงคอนเสิร์ตโกไข่กิจกรรมสาธิตการทำเวิร์กช็อปที่น่าสนใจแล้วก็มีการแสดงพักค่ำกันด้วยสายยายวัฒนธรรมพื้นบ้านมีหนังกลางแปลงแฝงวัฒนธรรมไทยจีนที่หาชมได้ยากแล้วก็ลุ้นรับที่มงคลสายมูกันด้วย2วัน2คืนชมฟรีตลอดงานแสงสีตระการตาที่บริเวณภายในค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะวันนี้และก็วันพรุ่งนี้มี2วันด้วยกันนะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเรานะคะก็จะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลาเดิม 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน
1: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
10: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลลาวายอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลลาวายจึงออกแบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลลาวายได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซาใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตขาโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันค่ะโดยช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40เปิดลงทะเบียนประชาชนและร้านค้านะคะในวันนี้เป็นวันแรกค่ะและจะใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะรวมไปถึงข่าวสารรัฐบาลค่ะเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้45มิถุนายนนี้และปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้นะคะกับจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าโซล่าสูบน้ำนะคะพลิกวิกฤตราคาน้ำมันสร้างเกษตรยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและต่อกันด้วยที่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้มีข่าวสารในเรื่องของรัฐบาลค่ะเตือนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทางช่องทาง LINE นะคะเพื่อหลอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่องหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

0: ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
2: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะของไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้าในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยทางรัฐบาลค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะให้รับมือกับวิกฤตค่าครองชีพค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับทางร้านค้านะคะซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านรายด้วยกันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับเดือนละ300บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะอีกทั้งกระทรวงการคลังค่ะก็จะเร่งรัดนะคะให้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ทางผู้ฟังเพื่อเป็นการคัดกรองให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึง29พฤษภาคมนะคะส่วนที่ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมนะคะในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ต้องให้หมดนะคะภายในเดือนนั้นๆไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ฟังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้และร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะให้ลงทะเบียนค่ะผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้เราไปถึงสมัครให้เป็นร้านค้าถุงเงินนะคะโดยต้องเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะผ่านร้านค้าให้ชำระเงินผ่านทาง G Wallet นะคะในของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะและสั่งอาหารผ่านทาง Food Delivery นะคะตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน1มิถุนายนนะคะจนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งข่าวสารทางผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งรัฐบาลได้เปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ค่ะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งภายใต้ การนำนะคะรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าในการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเลยนะคะในเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองค่ะโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้นะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะซึ่งจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนที่จะเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมนะคะซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะคะร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากประชาชนได้ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะโดยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็จัดส่งนะคะถึงผู้บริโภคได้ตามปกติเลยซึ่งขณะที่ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ได้มีการสมัครในวันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40นี่นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวและทางผู้ฟังขาสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะในการส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางรัฐบาลค่ะกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะผ่านทางแอปเป๋าตังนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ในเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะผู้ฟังหรือว่าจะถึงวันปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยแต่ละเกณฑ์ไหนจะถึงก่อนกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ขอย้ำเตือนประชาชนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะซึ่งจะอาศัยจังหวะนี้นะคะในการสร้างเพจปลอมค่ะในการส่ง SMS หรือว่าทักแชทนะคะในการหลอกเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อค่ะแล้วก็กดลิงก์รวมไปถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะขอให้ประชาชนทุกคนค่ะโปรดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเลยนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะคะก็ได้กล่าวต่อค่ะว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะในการเร่งนะคะให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวนะคะโดยอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดนะคะให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะผู้ฟังว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมดังนี้นะคะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออย่า กดลิงก์จาก SMS หรือว่าข่าวปลอมนะคะข้อความแปลกปลอมจากโครงการรัฐนะคะแล้วก็ไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความนะคะต่อไปค่ะอย่าหลงเชื่อเพจนะคะหรือว่าบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าบัญชีไหนเป็นทางการโดยการดูว่ามีเครื่องหมายยืนยันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะที่เรียกว่า verify นะคะแล้วก็ผู้ติดตามจริงด้วยนะคะการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้โดยเฉพาะที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปถุงเงินเท่านั้นนะคะข้อ3ค่ะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามค่ะผู้ฟังรวมไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลหลังบัตรประชาชนด้วยนะคะผู้ฟังรวมไปถึงวันเกิดพิน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะก็ห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดเลยนะคะข้อ4นะคะอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารนะคะซึ่งก็ทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะในการโทรขอ OTP หรือว่าให้โอนเงินแต่อย่างใดนะคะข้อ5ค่ะคุณผู้ฟังตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะคะซึ่งหากสงสัยค่ะโทรถามสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเลยนะคะรวมไปถึงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะผู้ฟังคะซึ่งนางสาวพอทะเลก็ได้ย้ำนะคะว่าหากถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกติให้แจ้งความออนไลน์ได้เลยค่ะที่ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ระวังกันนะคะสำหรับทางรัฐบาลที่ได้เตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการใช้โอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพื่อนๆทาง LINE แล้วก็หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็วันนี้ได้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับพี่อำนาจจันทร์ประรณนะคะนายช่างเทคนิคประจำวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเสียงแห่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ตั้งตาเฝ้ารอรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่การเยือนธรรมชาติอันงดงามของภาคใต้หากแต่ยังสะท้อนพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2502สะท้อนถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งยังคงเป็นภาพแห่งความทรงจำสำคัญบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบันพระเมตตาที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงการดูแลทุกสุขของประชาชนหากยังครอบคลุมถึงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและอารยธรรมแห่งภาคใต้สะท้อนพระเมตตาและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติเอาไว้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
1: ช่วงตาม

ณดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เปี่ยมด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนคลังมรดกของแผ่นดินนั่นคือพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้ไว้มากมายย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปราบปรื่มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนับเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคแห่งที่6ของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น

0: มิได้เป็นเพียงพระราชพิธีสำคัญหากแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมรดกแห่งภาคใต้ซึ่งเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติโดยในพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการตั้งพิพิธภัณฑ์ทัศสถานขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญอันเป็นศูนย์กลางความเจริญมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยนั้นเป็นการที่เหมาะและเห็นชอบด้วยเหตุผลทุกด้านศิลปะโบราณวัตถุในเขตจังหวัดต่างๆที่รวบรวมไว้แต่ละชิ้นมีความสำคัญและมีคุณค่ามากในเหตุที่เป็นวัตถุพยานที่จะใช้พิจารณาศึกษาเรื่องราวของอดีตได้อย่างไม่รู้จบจึงเป็นกิจเบื้องต้นที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรมศิลปากรจะต้องบำรุงรักษาไว้ให้มั่นคงจะปล่อยให้ทำลายสูญไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะหาวัตถุชิ้นใหม่อันใดมาทดแทนกันพร้อมกันนั้นก็จะต้องพยายามแนะนำชักจูงคนทั่วไปให้ทราบถึงกิจการบริการรวมทั้งประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพิพิธภัณฑสถานเมื่อประชาชนได้รู้จักได้ใช้และได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑสถานโดยกว้างแล้วจึงจะนับว่าเกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น5ห้องประกอบด้วยห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินหรือกลองมโหระทึกสำริดที่มีอายุหลายพันปีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคโบราณห้องต่อมาเป็นห้องศาสนาพราหมณ์อินดูซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาพุทธโดยมนุษย์ในยุคนั้นยังคงนับถือเทพเทวดาและพูดผีซึ่งมีรูปปั้นรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อยุคนั้นเช่นพระวิษณุพระศิวนาตราชศิวลึงห้องที่3เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งห้องนี้จะจัดแสดงหลักฐานศิลปะวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองและสืบทอดมาในปัจจุบันส่วนห้องที่4เป็นห้องที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ประกอบด้วยผ้าเครื่องคร่ำเครื่องถมที่มีความวิจิตรงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและห้องสุดท้ายห้องเครื่องปั้นดินเผาทั้งส่วนที่เป็นงานฝีมือของช่างโบราณและส่วนที่มาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่นเครื่องลายครามจากประเทศจีนเป็นต้นซึ่งวัตถุโบราณที่จัดแสดงไว้ทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้ผ่านการจัดแสดงที่มีชีวิตชีวายังได้ทำให้ผู้มาเยือนและอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าแห่งอารยธรรมคาบสมุทรไทยอย่างลึกซึ้ง
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์ทัศสถานชาตินครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของกรมศิลปากรนะคะก็มีความสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่ที่รวบรวมรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ข้อมูลของมรดกศิลปะวัฒนธรรมสำหรับ พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากรเป็นอย่างมากค่ะก็คือท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเกิดกรมศิลปากรเนี่ยไปเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดให้ค่ะซึ่งการที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดให้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เหมือนกับให้ประเทศเราเนี่ยได้ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะก็คือส่งเสริมให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่ท่านเสด็จมาทรงเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆที่มีการดำเนินการในช่วงต่อไปอะค่ะจริงๆแล้วการเสด็จของท่านนะคะก็คือส่งผลให้คนสนใจอยากจะมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะคะการสร้างความรับรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยมันส่งผลไปถึงคนทั่วไปอะค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยเขาทราบมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดอะค่ะทำให้เขาอยากจะมาดูแล้วก็มาเห็นอีกทั้งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีการเก็บรักษาพวกอุปกรณ์เครื่องต่างๆที่ท่านใช้ในพิธีเปิดอะค่ะก็เลยเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเขามักจะเข้ามาดูแล้วก็มีคำถามตลอดความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การได้ทำงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการทำงานให้พระองค์ท่านเป็นการทำงานแทนพระองค์ท่านด้วยในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบันวันนี้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภาคใต้คือจักสานย่านลิเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชงานฝีมืออันประณีตที่สะท้อนเอกลักษณ์และฝีมือช่างไทยได้อย่างงดงามวันนี้เรื่องราวแห่งพระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านการพัฒนางานหัตถศิลป์ย่านลิเภาให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ภาคใต้มีพืชพื้นถิ่นขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มชื้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักและผูกพันกันมาอย่างช้านานนั่นคือย่านลิเผาเถาวัลย์ป่าขนาดเล็กที่มีเส้นเหนียวละเอียดและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่โบราณได้สร้างสรรค์ให้เถาวัลย์ป่ากลายเป็นเครื่องจักสานเครื่องใช้ที่คงทนสวยงามก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่ละเอียดประณีตและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชุมชนเล็กๆที่คงรักษาภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่าไว้ด้วยหัวใจนั่นคือกลุ่มจักสานบ้านลิเผาแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดศิลปะแห่งการจักสานย่านลิเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้มาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาผสมผสานรูปแบบและลวดลายโบราณกับสมัยใหม่อย่างลงตัวจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่กว่าที่งานจักสานลิเผาจะได้รับการยอมรับและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ไม่ได้ง่ายดายนักเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างไกลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานจักสานลิเผาจึงได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังพระองค์มีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงให้คุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์และต่อยอดย่านลิเผาผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ของที่นี่นะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเริ่มจากคุณแม่ของแฟนคุณแม่ของแฟนก็ทำมาที่ว่าอย่างเขาเอาของป่าของตักน้ำไปขายตามตลาดในเมืองหน้าเมืองอะไรพวกนี้เขาไปเห็นร้านของที่ลึกที่น้ำเงินเขาจะมีกระเป๋าแยกเรือเขาขายอยู่เขาก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาทำลองทำดูเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีลูกหลานเยอะนะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวไปใบหนึ่งที่ขายใบแรกเลยของเขาของแม่ก็ได้ประมาณ250 บาทณราคาตอนนั้นน่ะข้าวสารถังละ16 บาท250 บาทถือว่าเยอะมากก็เลยถามต่อเรื่อยๆจากชุมชนทุกชุมชนในกลุ่มใกล้เคียงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไปออกร้านที่นึงเราจะได้ลูกค้าบางกลุ่มที่เข้ามาถามเราว่ารูปแบบอื่นมีไหมลวดลายอื่นมีไหมเราก็เอาคำถามตรงนี้ของเขาเรามาพัฒนารูปแบบให้แตกต่างให้มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นให้มันตอบกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับทำให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยจากงานกรีดยางพอเรากรีดยางตอนนี้เสร็จแล้วสามารถเราทำกระเป๋ายีนเผาเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้และมีคือเลี้ยงชีวิตรอดมากขึ้นนะให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้หายไปนะเรากำลังหารุ่นใหม่ๆก็อย่างลูกชายผมก็ทำได้แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มันทำให้งานหัตถกรรมพวกนี้สูญหายไปให้มันมีอยู่ตลอดไปครับด้วยพระองค์หญิงจัดงานประกวดลายผ้าผ้าไทยแต่ให้สนุกประกวดลายผ้ามา4 ปี 5 ปีนี้แล้วประกวดลายผ้าได้ผ้าพระราชทานตัวนี้ลายสิริตาพรเพื่อให้ชาวบ้านน่ะพัฒนารูปแบบของลายให้ดีขึ้นให้ทันกับทันยุคทันสมัยใจนะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมตรงนี้ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินดีได้มีอาชีพทำได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: กลุ่มจักสานบ้านลิเผาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งการเตรียมเส้นย่านลิเผาการย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคการจักสานอันละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนจากสองมือของชาวบ้านผลงานจักสานย่านลิเผาถูกพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งกระเป๋ากล่องเครื่องประดับและของตกแต่งที่ยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความงดงามทางศิลปะจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดงานจักสานแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในบ้านเกิดเป็นเรื่องราวของชุมชนและเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจุดประกายให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีลมหายใจวันนี้กลุ่มจักสานบ้านลิเผายังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งงานจักสานด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีที่ทรงสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปจากเส้นใยธรรมชาติอันเรียบง่ายสู่หัตถศิลป์ล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยและพระเมตตาที่ทรงห่วงใยงานศิลปาชีพของประชาชนโดยเฉพาะงานจักสานย่านลิเผาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์จึงเปรียบดั่งแสงส่องทางที่ช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้และนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวท.ทุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการในวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนัก งานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมนายเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
11: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
12: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียนสำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
13: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
15: Everyday English
16: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าดึงดูดใจและจูงใจนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า attract allureappeal และ beguile มาในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งคำของเราก็คือคำว่า bewitch bewitch สะกด b e w i t c h bewitch นะคะคำนี้ค่ะเนาะมีความหมายว่าเสกเป่านะคะทำให้เคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนนะคะทำให้ลุ่มหลงก็ได้ค่ะแล้วก็มาจากคำว่านะคะคำว่า witch ซึ่งแปลว่าแม่มดนั่นเองนะคะทีนี้เราก็เติม be ข้างหน้านะคะก็เลยกลายเป็นทำให้เคลิบเคลิ้มหรือว่าหลงไหลเหมือนกับว่าต้องมนต์คาถาของแม่มดนั่นเองนะคะ be witch เราลองดูการใช้ be witch ในประโยคกันนะคะสุนทร was bewitched by Binjai's beauty นะคะความหมายก็คือสุนทรเคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนกับความงามของปิ่นใจนะคะก็คือโอ้โหเห็นแล้วก็สวยมากนะคะจนรู้สึกเคลิบเคลิ้มเลยทำนองนี้รู้สึกชอบมากเลยนั่นเองนะคะเราก็ใช้กริยา bewitch นั่นเองสุนทร was bewitched by Binjai's beautyอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The fairy bewitched Cinderella and turned her into a princess นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนางฟ้าเสกมนต์คาถาเป่าทำให้ Cinderella กลายเป็นเจ้าหญิงนะคะน่าจะเคยได้ยินนะคะเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมคะเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยนะคะเทพนิยายนี้นั่นเอง The fairy bewitched Cinderella and turned her into a princess นะคะก็คือนางฟ้าเสกมนต์คาถาเป่าทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะ bewitch นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็คือเรารู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนหรือว่าทำให้ลุ่มหลงนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
3: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
4: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมและลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พอโคตรกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: ังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยัง

0: ทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำค่ะหลังเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกาและผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจและจะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะขณะนี้เวลา18นาฬิกา10นาทีค่อนๆจะ11นาทีกันแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะทักทายท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังทั้ง2ระบบของเรานะคะ FM และ AM รับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนช่วงนี้ก็อาจจะมีการจราจรคับคั่งกันบ้างนะคะช่วงที่มีฝนตกพรำๆเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังมีข่าวสารต่างๆที่จะหยิบมาฝากกันเย็นแบบนี้เรามาดูรายงานอากาศกันก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดพร้อมๆกับช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวทุกวันนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการอัปเดตข้อมูลครั้งที่2นะคะคือจะเป็นประจำในช่วงเช้าคือ6โมงเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นคือ6โมงเย็นหรือเวลา18นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว

เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านผู้ฟังขาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พ่วงท้ายด้วยนะคะว่าในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมภาคใต้ของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นนะคะท่านผู้ฟังคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพยากรณ์อากาศนะคะในอุณหภูมินะคะท่านผู้ฟังจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้32องศาเซลเซียสนะคะเรามาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะค่ะในรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการนำเข้ามาใหม่สำหรับข้อมูลนะคะแล้วก็ในการติดตามเรื่องของฝนฟ้าเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะจากการตรวจพบภาพดาวเทียมนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็พบกลุ่มเมฆฝนหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงจังหวัดพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสกันด้วยค่ะช่วงนี้ก็ผ่านพ้นกันไปนะคะท่านผู้ฟังสำหรับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันนี้วันที่หลายๆคนนะคะก็คงจะทราบกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเรามาเช็คกันดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ในสิทธิ์นี้ยังเหลืออยู่อีกกี่สิทธิ์เดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งการเข้าไปเช็คในเว็บไซต์นี่ก็ไทยช่วยไทยพลัส .th นะคะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ทราบข้อมูลตรงนี้กันเอาละค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เว็บไซต์นี้มีการเข้าไปดูอย่างต่อเนื่องทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือณเวลานี้กันเลยนะคะ 18:16 น.ตอนนี้สิทธิ์ยังคงเหลือ 6,295,226 สิทธิ์นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการให้สิทธิ์ตรงนี้กับโครงการนี้ประมาณ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40% นะคะกับการจับจ่ายใช้สอย1มิถุนายนจนถึง30กันยายนตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 23:00 น.แต่การเริ่มสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นั้นจะเริ่มในวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนกำหนดในช่วงเวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันสักนิดนึงเบื้องหลังแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับนะคะ
700,000 คนต่อวินาทีไม่ล่มไม่เพี้ยนคนไทยแฮปปี้กันก็ต้องบอกว่าแบบนี้จริงๆวันนี้นะคะเพราะว่าในช่วงเช้าอภิสราก็นั่งดูอัปเดตข้อมูลทุกวินาทีกันเลยนะท่านผู้ฟังก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยบ้างนะคะอ้าวพอเรารีเฟซใหม่หรือว่าอัปเดตข้อมูลใหม่ตรงนั้นนะคะเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละก็มีการเพิ่มเป็นหลักพันก็มีเช่นเดียวกันนะคะคือตั้งแต่เวลา6:20 นะคะก็ตอนนั้นเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ21,000,000สิทธิ์นะคะคือทั้งหมดนี้30,000,000สิทธิ์ในช่วงเวลา6:20ก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลา20นาทีตรงนั้นล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะมีผู้เข้าไปใช้สิทธิ์กันแล้วคือ9,000,000สิทธิ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงเวลา6:20จนถึงเวลา10:00 นนะคะก็จะเหลือ9,000,000นิดๆ นะคะเป็นหลักหมื่นนะคะ9,020,000กว่าสิทธิ์นะคะตอนนี้ดังที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะว่าข้อมูลในการใช้สิทธิ์ตรงนี้6,289,739สิทธิ์กำลังว่างอยู่สำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเอาละค่ะเรามาดูตรงนี้กันสักนิดนึงข่าวเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสในโลกออนไลน์กันเลยนะคะเมื่อเพจดังต่างออกมาชมทีมพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะหลังจากที่แอปพลิเคชันเป๋าตังโชว์ความแข็งแกร่งของระบบหลังบ้านในมหกรรมไฟลุกครั้งล่าสุดไฟลุกจริงๆนะท่านผู้ฟังนะก็ดังที่อภิสราได้บอกกันไปว่าแค่20นาทีมีผู้เข้าไปใช้สิทธิ์9,000,000นะคะ9,000,000กว่าสิทธิ์นะคะท่านผู้ฟังและอย่างเป็นทางการสำหรับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะเพราะเช้านี้มีคนไทยหลายล้านคนกดเข้าแอปพร้อมๆกันในเสี้ยววินาทีแต่ระบบกลับยังนิ่งเอาอยู่และส่งมอบเงินหรือว่าขออภัยท่านผู้ฟังและส่งมอบสิทธิ์ถึงมือประชาชนได้อย่างทั่วหน้าจนถูกยกย่องว่าเป็นระบบลงทะเบียนที่เจ๋งสุดๆไปเลยนะคะนี่ก็เป็นการชมนะคะในเพจของข่าวจริงประเทศไทยและก็ต้องบอกว่าในการพร้อมรับแรงกระแทก 700,000 ครั้งต่อวินาทีก็ต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ต้องใหญ่จริงๆนะสามารถรองรับตรงนี้กันได้ซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ๊ะการจราจรจะติดขัดหรือเปล่าระบบจะอืดหรือเปล่าชิวเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้กันนะคะลองนึกภาพดูนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าคนทั้งจังหวัดวิ่งเบียดกระแทกเพื่อเข้าประตูบานเดียวกันพร้อมกันในวินาทีเดียวกันนั่นคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังบ้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจากข้อมูลนั้นก็พบว่ามีผู้ใช้งานพุ่งสูงสุดคือ700,000ครั้งต่อวินาทีซึ่งหากเป็นแอปพลิเคชันทั่วไประบบคงล่มไปแล้วนะคะแต่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นำเอาประสบการณ์จากโครงการในตำนานคือโครงการคนละครึ่งมาทำการบ้านกันครั้งใหญ่ทีเดียวด้วยการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์สู่ระบบคลาวด์เน็ตเวิร์กที่ปรับขนาดได้อัตโนมัตินะคะก็ต้องบอกว่าเป็นออโต้สเกลลิ่งเลยนะคะแม้ว่าในช่วงนาทีแรกๆของการเปิดระบบประชาชนก็อาจจะเจอหน้าจอหมุนหรือมีอาการหน่วงๆบ้างละในการโหลดดิ้งไปบ้างแต่นั่นก็เป็นระบบอัจฉริยะที่กำลังทำการจัดคิวผู้ใช้งานอย่างเป็นระเบียบและเพียงไม่กี่อึดใจค่ะระบบก็ขยายตัวเองออกมารองรับคลื่นมหาชนได้อย่างรวดเร็วโดยที่ตัวแอปพลิเคชันไม่มีอาการล่มหรือปิดตัวลงเลยที่สำคัญที่สุดคือความแม่นยำทางข้อมูลที่ยังคงเต็มร้อยสิทธิ์ไม่มั่วเงินไม่หายและไม่มีการสลับข้อมูลผู้ใช้แถมยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อการคนโกงและการสวมสิทธิ์ได้อย่างรัดกุมกันด้วยนะคะแล้วก็ถือว่านี่เป็นโจทย์หินของระบบรัฐทีเดียวนะคะที่ต้องรองรับมือถือเก่าและเน็ตช้ากันด้วยแต่ก็ผ่านฉลุยเลยสำหรับวันนี้สำหรับสิ่งที่ทำให้โจทย์ของแอปพลิเคชันเป๋าตังยากกว่าแอปพลิเคชันของภาคเอกชนทั่วไปหลายเท่าตัวคือคำว่าต้องรองรับคนไทยทุกคนทีมพัฒนาก็ไม่ได้มีดีไซน์แอปมาเพื่อคนเมืองที่ใช้มือถือเรือธงเน็ตความเร็วสูง
แต่สำหรับทีมพัฒนานี้เขาต้องแก้โจทย์หินนะคะที่ว่าทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานเข้าใจได้ง่ายมือถือรุ่นเก่าสเปคต่ำๆก็ต้องเปิดรอดเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อให้เป็นเน็ตช้าตามต่างจังหวัดก็ต้องกดสิทธิ์ได้ทันท่วงทีพร้อมๆกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐหลายแห่งไปพร้อมกันแบบเรียลไทม์ทีเดียวนะคะเป๋าตังซูเปอร์แอปที่ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าจากจุดเริ่มต้นที่เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือว่า G-Wallet แล้วก็ส่งต่อมาตรฐานเยียวยาวันนี้เป๋าตังก็ได้กลายนะคะได้เติบโตเป็นซุปเปอร์แอปที่ส่งอิทธิพลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินของคนไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสุขภาพที่ช่วยเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการปฏิวัติวงการลงทุนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนตัวเล็กๆสามารถเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาล Walletหุ้นกู้ดิจิทัลและทองคำออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยเพียงปลายนิ้วแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบไร้กระดาษที่ตอบโจทย์อย่างยั่งยืนค่ะผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทีมงานเบื้องหลังแอปพลิเคชันเป๋าตังคือระดับประเทศของจริงเพราะว่าพวกเขาผ่านสงครามทราฟฟิกถล่มทลายมานับครั้งไม่ถ้วนและบทเรียนเหล่านี้ก็ได้หล่อหลอมให้แอปพลิเคชันสัญชาติไทยตัวนี้ล่ะกลายเป็นระบบหลังบ้านที่แข็งแกร่งที่สุดระบบหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความช่วยเหลือจากรัฐตรงสู่มือประชาชนได้อย่างแท้จริงกันด้วยนะคะซึ่งตรงนี้หลายคนก็กล่าวขอบคุณข้อมูลตรงนี้ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เรากำลังคิดกันอยู่นะคะเมื่อวานหรือก่อนนี้นะคะว่าเอ๊พอถึงวันที่25พฤษภาคมจะต้องอืดแน่นอนระบบอาจจะล่มได้การจราจรอาจจะติดขัดเพราะทุกคนนี้ก็ต้องการที่จะเข้าไปขอรับสิทธิ์ตรงนี้กันลองคิดดูท่านผู้ฟังขา30ล้านสิทธิ์นี่แล้วก็การเดินทางเข้าไปในประตูเดียวกันในทางออกเดียวกันเส้นทางเดียวกันหรือเข้าไปในท่อเดียวกันนะคะในระบบอินเทอร์เน็ตนี่ก็ถือว่าในการพัฒนาระบบตรงนี้สามารถรองรับ 700,000 สิทธิ์ต่อวินาทีก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จกันนะคะไม่มีเสียงบ่นเลยนะสำหรับวันนี้ทุกคนนี่ก็ต่างก็ภาคภูมิใจที่ได้เข้าไปตอนนี้สิทธิ์ยังเหลือนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะ6,272,357 สิทธิ์ยังว่างอยู่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะคนไทยที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป18ปีบริบูรณ์ถ้าเรานับกันคือครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่25พฤษภาคมแต่ถ้าว่าระบบนะคะยังไม่เต็มยังไม่ครบ30ล้านสิทธิ์แต่เผอิญว่าท่านอายุจะครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่26พฤษภาคมรอดูอีกทีนึงว่าในช่วงเวลา 22:00 น.นี้จะเต็มไหมแต่ถ้าไม่เต็มนี่ท่านลงทะเบียนได้เลยนั่นคือหมายถึงว่าท่านครบรอบวันเกิดของท่านนะคะครบอายุ18ปีนะคะก็ยกตัวอย่างแล้วอ้าวถ้าหากว่าบางท่านบอกว่าวันที่28ก็จะครบ18ปีบริบูรณ์ก็ต้องรอว่ามีสิทธิ์เหลือไหมในวันเกิดของท่านนะคะ18ปีบริบูรณ์ในวันที่28พฤษภาคมค่ะยกตัวอย่างให้ฟังกันตรงนี้นะคะขณะนี้เวลา 18:26 นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุยกันยาวๆสักนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสที่หลายๆคนนะคะก็ติดตามกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะแล้วก็เราก็จะได้ทราบกันด้วยถึงนโยบายของรัฐนะคะที่เตรียมที่จะกระจายเม็ดเงินนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชน 60% สำหรับผู้ที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆท่านผู้ฟังค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะแวะเวียนไปที่ค่ายเจ้าเมืองระนองกันด้วยมีงานน่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นการรำลึกถึงท่านเจ้าเมืองระนองท่านขอสู้เจียงพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีค่ะที่ค่ายเจ้าเมืองก็มีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจจัดขึ้นในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้สองวันกันเลยพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา19:00 นก็จะเป็นพิธี
เปิดนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาคุยกันนะคะสำหรับในพื้นที่ของระนองมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะตัวแทนชมรมคนรักเพลงระนองเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเพื่อรับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ให้โอวาทตัวแทนชมรมคนรักเพลงระนองที่เข้าพบเพื่อรับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมของชมรมตลอดจนมีส่วนร่วมส่งเสริมด้านดนตรีศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดระนองกันด้วยเราก็คงจะได้ทราบนะคะได้ฟังกันมาบ้างละนะสำหรับเพลงนะคะที่เกี่ยวกับระนองนะคะในส่วนของสวทระนองเองถ้าว่าท่านมีเพลงเกี่ยวกับระนองนี่ฝากนะคะได้เลยเราจะเปิดนะคะในช่วงเวลาต่างๆนะคะบ่งบอกถึงความเป็นระนองกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราไปกันต่อนะคะในพื้นที่ของระนองมีอะไรกันบ้างวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนองค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะที่ประชุมก็ได้มีการประชุมที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนะคะก็ถือว่าการประชุมนี้เป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะค่ะแล้วก็เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยนะคะจังหวัดระนองเดินหน้าสร้างโอกาสและพลังใจแก่ผู้ก้าวพลาดจัดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังด้านยาเสพติดรุ่นที่3ประจำปี2569เพื่อที่จะมุ่งพัฒนาทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการกลับไปกระทำผิดซ้ำค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงแรมไอเฟลสปาไอเฟลแอนด์สปาตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้กันนะคะแล้วก็สำหรับโครงการนี้จัดต่อเนื่องกัน 25-28 พฤษภาคมเพื่อเสริมสร้างการคุ้มกันการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้ถูกควบคุมความประพฤติคดียาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM783 กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อภิสราลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ียบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะอยู่กับแนนัทและทีมงานสวทรนองนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันจันทร์เป็นวันแรกของการทำงานที่วุ่นวายมากๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้วุ่นวายเรื่องงานหรอกแต่ว่าเต็มหน้าฟีดโซเชียลมีเดียเลยว่าทุกคนเนี่ยกำลังแบบลุ้นระทึกอยู่ว่าจะได้ใช้สิทธิ์จะเป็นหนึ่งในผู้ลงทะเบียนได้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40% หรือไม่นะคะเมื่อเช้านี้นันทตื่นมาแต่เช้าเลยตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะปกติไม่ได้ตื่น6โมงแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะมีการลงทะเบียนในวันนี้นะคะเริ่ม6โมงเช้าก็ตั้งนาฬิกาปลุกเลยแล้วก็เป็นไปตามคาดคุณผู้ฟังพอนาฬิกาปลุกปุ๊บก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะที่ได้อัปเดตไว้เรียบร้อยแล้วอัปเดตไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะพอตอนเช้าเข้าไปปุ๊บนะคะถึงแม้ว่า6โมงปุ๊บเข้าไปเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เลยนะคุณผู้ฟังเข้าไปปุ๊บมันก็ยังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นะคะในแต่ละขั้นแต่ละตอนพอเข้าไปจนถึงหน้าด้านในที่เป็นแบรนเนอร์ต่างๆอะค่ะแล้วมันก็จะให้ลงทะเบียนใช่ไหมคะมีแบรนเนอร์ที่ให้เราลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี่แหละค่ะก็กดลงทะเบียนไปพอกดลงทะเบียนไปปุ๊บโอ้โหก็ยังรออยู่อีกรออยู่ตั้งพักหนึ่งนะคะแต่ว่าของพี่สาวของนันท์นะคะก็คือแป๊บเดียวได้เลยโอ้อยู่ที่จังหวัดจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละรอไม่นานสักประมาณเกือบ20นาทีก็ทำได้สำเร็จนะคะหลังจากนั้นค่ะคือก็ลุ้นแบบติดตามโซเชียลมีเดียตลอดเลยแล้วก็เข้าไปเช็คดูตลอดเลยว่าสิทธิ์เนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วสิทธิ์ไปแบบรวดเร็วมากค่ะสักช่วงประมาณ9โมงเช้าอ่ะเหลืออยู่ประมาณกี่สิทธิ์ได้อ่ะประมาณจาก30ล้านสิทธิ์นะเหลืออยู่ประมาณ10ล้านสิทธิ์อะค่ะโอ้โหแบบไปแบบรวดเร็วมากแล้วก็กำลังลุ้นอยู่ว่าเออเนี่ยจะพ้นเที่ยงนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นนะคะธนาคารกรุงไทยก็ออกมาแจ้งว่าระบบเนี่ยมีปัญหาคนเข้าใช้บริการเยอะ

ินไปก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าแต่หลังจากนั้นระบบก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คนก็ยังทยอยไปอยู่ไม่เหมือนตอนช่วงเช้าๆที่เขาเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้านะก็อาจจะช้าหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยสิทธิ์น่าจะเหลืออยู่ประมาณ5ล้าน6ล้านสิทธิ์แล้วนะคุณผู้ฟังยังได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะคะก็สมัครได้เพราะว่าเขาก็ให้ระยะเวลาอยู่นะจากวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมแต่รอบนี้กระแสดีมากคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนที่ลงทะเบียนได้ค่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยดีนะลงง่ายกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยที่ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรให้ยุ่งยากนะคะก็จริงๆเออง่ายจริงแล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะหลายคนน่าจะผ่านจากหลายๆเฟสมาแล้วด้วยเนาะคนละครึ่งเอ้ยเฟส1เฟส2เฟส3 4 5เออหลายคนเริ่มมีความพร้อมและตัวระบบเองก็พร้อมนะคะเพราะเป็นหน้าเก่าๆเยอะส่วนคนที่เป็นรายใหม่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาเลยนะคะแล้วก็เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าให้รอ SMS ยืนยันภายใน3วันหลายคนกังวลว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าถูกตัดสิทธิ์ขึ้นมาจะทำยังไงจริงๆแล้วในส่วนนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะเขาจะเป็นการขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติเฉยๆคนเก่าๆที่เขาได้กันง่ายเพราะว่าเขาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติมาแล้วไงคะแต่ว่ารายใหม่ก็ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบก่อนถ้าเกิดตรวจสอบแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุก็ถึงแล้วแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ทำผิดกฎหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยคุณก็จะได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้สิทธิ์ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้แล้วก็จะมีSMS ยืนยันแจ้งเตือนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนกังวลบอกว่าเอ๊จะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะคะได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเราคุณสมบัติตามที่นัทบอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้นะคะแต่กระแสดีมากจริงๆเพราะว่ารอบนี้เนี่ยทำความเข้าใจสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะคุณผู้ฟังเหมือนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้จำนวนเงินที่รัฐช่วยจ่ายก็เลยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่คนละครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วรอบนี้เนี่ยรัฐจะช่วยสนับสนุนให้ 40% ส่วนเราเนี่ยจ่ายเอง 40% เนี่ยวันนึงนะคะเต็มที่จ่ายได้ไม่เกิน333บาทรวมทั้งที่ของรัฐสนับสนุนให้200บาทแล้วก็ที่เราจ่ายเองไป133บาทนะคะก็เป็นไปตามกลไกของเขา 60-40% นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เราก็จะได้รับเดือนละ 1,000 บาทถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปเติม G Wallet ได้แล้วก็สามารถเข้าไปเติมเงินใน G Wallet เอาไว้ก่อนแล้วก็เริ่มใช้จ่ายกันได้เลยในวันที่1มิถุนายน2569นี้จ้ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อนะคะยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนำมาฝากกันค่ะพูดแค่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็โอ้โหแทบจะเต็มเบรกแล้วนะเดี๋ยวพักหายใจหายคอสักแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์ผลงานเพลงรอเสมอให้เธอกลับมาจาก MC2 ค่ะผลงานเพลงนี้เฟเจอริงกับวงฟินด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะลังเลว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่เอาเรื่องนี้ก่อนละกันคุณผู้ฟังเรื่องที่รัฐบาลได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดเพราะว่าในช่วงของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอยู่ๆก็มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง SMS เป็นลิงก์ค่ะให้ทุกคนได้เพิ่มเพื่อนทาง LINE แล้วก็หลอกให้เราเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ทุกคนได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็ฉวยโอกาสจากเรื่องนี้นี่แหละค่ะทำลิงก์แล้วก็ส่ง SMS ไปให้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเผลอกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บค่ะก็จะดีดไปทาง LINE พอดีดไปทาง LINE ปุ๊บก็จะเริ่มหลอกลวงและให้เราเนี่ยลงทะเบียนกดนู่นกดนี่นั่นนะคะแล้วก็อ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาที่จำกัดให้เราเนี่ยรีบทำธุรกรรมตามที่เขาบอกเลยให้เรารีบกดตามที่เขาบอกเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าไม่มีการเข้าไปที่ไลน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังเพื่อป้องกันการสูญเสียเอาไว้สิ่งที่เราจะป้องกันได้นั่นคืออย่ากดลิงก์จาก SMS นะคะข้อความแปลกๆที่เกี่ยวกับว่าโครงการรัฐอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีทางส่งลิงก์ให้เราลงทะเบียนผ่านทาง SMS แน่นอนอย่าไปหลงเชื่อค่ะแล้วก็ลองตรวจสอบดูให้ดีๆนะคะบางทีเนี่ยมาในรูปแบบของเพจ Facebook ที่ดูน่าเชื่อถือแต่เราต้องดูให้ดีๆก่อนว่าเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมดูได้จากยอดผู้ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยบอกรหัส OTP ที่ส่งมาที่เครื่องโทรศัพท์ของเราห้ามบอกเด็ดขาดนะคุณผู้ฟังเพราะไม่งั้นเนี่ยเงินของเราอาจจะถูกดูดไปได้นะคะคือถ้าเกิดว่าเจอพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้ค่ะให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนได้เลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนค่ะโครงการนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังไม่มีการทงการโทรอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคุณผู้ฟังค่ะมาดูอีกหนึ่งโครงการแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอซูเจียงค่ะจัดขึ้น2วันแล้วนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา24แล้วก็เมื่อวานนี้อีกวันนึง25พฤษภาคมนะคะก็มีกิจกรรมทั้ง2วันที่ผ่านมาคือคนก็ไปร่วมงานกันเยอะมากแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศตามกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดขึ้นทั้งนิทรรศการสารคดีทางประวัติศาสตร์เมืองระนองค่ะให้ทุกคนได้ไปชมศิลปะวัฒนธรรมกันแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คงจะเป็นการนั่งรถ2แถวไม้ย้อนเก่าย้อนรอยเมืองเก่าระนองนะคะไปชมเส้นทางที่สำคัญต่างๆร่วมกิจกรรมการเวิร์กช็อปแล้วก็พอช่วงค่ำๆก็เป็นการรับชมการแสดงเชิดสิงโตการแสดงดนตรีไทยจีนในภาคค่ำด้วยค่ะวันที่2ก็จะมีพิธีเปิดเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีเวทีเสวนาให้ทุกคนได้ไปติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของรากเหง้าของเมืองระนองจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าปีนี้จะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรากลับมาจะเจอกับกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในปีหน้านะคะสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอซูเจียงค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนรนองค่ะวันนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารหลายๆประเด็นมาฝากกันนะคะก็ให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ18:30 น.จนถึง19:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ
2: ์นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งมาอีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงด้วยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.2 ล้าน 2 แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกเราก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9%ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: ายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
4: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เด่นยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
7: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBV สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
4: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14 (5) มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากมีต้าอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอย18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealthชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thเมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 ถึง 38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน